0: ไป
1: วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยว่างไหมคะ
2: โอ้พอดีไม่ว่างครับกับโคราชครับผม
0: อยู่โอ้อยู่อำเภออะไรครับมันเองดูโคราชอ
2: ย
0: ู่
2: โพนนนทไทยครับ
0: โอ้ไกลหน่อยเน
2: าะครับผม
0: ที่บ้านปลูกอะไรครับ
2: ทำนาครับผม
0: ทำนาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผลิต
2: ตายหมดแล้วครับ
0: เอาทำไมเออฝนไม่ค่อยลงใช่ป่ะแถวนั้นนะ
2: ครับผมโคราชไม่มีฝนเลยปีนี
0: ้เออนะครับแต่ว่าก็สามารถถ้าวันอาทิตย์ถ้าว่างก็ดูใน Facebook Fanpage ที่ LGM FM 95ร่วมบุญคนละเล็กคนละน้อยคือดูภาพจากภาพข่าวแล้วคนหน้าหรือคนจังหวัดอื่นๆที่เขาประสบอุทกภัยตอนนี้มันน่าสงสารมากเนาะ
2: ก็
0: ต้องให้กำลังใจนะครับน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งนะใน Facebook Fanpage ของเราที่ LTM FM 95มีศิลปินมีนักร้องมีนักจัดรายการเพียบเลยนะครับก็ร่วมบุญคนเล็กคนน้อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับ
2: ครับผมครับผมโปรด
0: วันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจะไปโคราชแล้วนะครับเลือกเพลงอะไรดีครับ
2: เลือกเพลงนครโคราชครับ
0: ฉะนั้นต้องพูดขอบคุณให้ผมเป็
1: นภาษาโคราช
0: โคราชบ้านเอง
2: จะฟังได้มีเสื้อสัง
0: ฟังได
2: ้ต้องฟังไม่รู้เรื่องอีก
1: รู้เรื่อง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไออัยราอาห้า
2: และอัยราอาห้าร
0: สชาติดี
2: รสชาติดี
0: ทานง่าย
2: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
2: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห้า
2: อัยราอาห้า
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: นะครับใจให้นะครับ
0: เดี๋ยวเล่นให้พี่เป้าใส่ยันสัญญานะครับเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครได้ต่อกันมาอีก3เพลงเนาะนะครับน
2: คร
0: นครโคราชขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับผม
3: พาเรทเพลงฮิต
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออัยราอาห้ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
0: แถวอีสานบางจุดนี่ก็ฝนไม่ลงนะแต่ว่าฝั่งทางริมโขงเนี่ยเขาบอกว่าโหตกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าฝั่งทางกาฬสินธุ์ทางนครพนมนะครับก็ตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับริมโขงนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ก็อาจจะไม่ค่อยทั่วฟ้าเท่าไหร่นะครับนะฮะฉะนั้นใครอยู่พิกัดไหนสังกัดไหนอยู่บริเวณไหนอำเภออะไรนะครับรายงานสภาพอากาศกับเราสองคนได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตนะครับนครโคราชนะครับพี่เป้าสายยันสัญญานะครับ

0: ครโคราชนะคะสำหรับคนโคราชนะครับบ้านเองทุกท่านนะครับพี่ป้าสายันสัญญานะครับและชาวรุ่นทุ่งหมานครเลือกต่อมาอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนะฮะรักสาวนครสวรรค์นะครับลูกแพรใหม่ไทยนะครับนะฮะสาวสามพลันในเวอร์ชันพี่หนูมิเตอร์ครับและปิดท้ายด้วยสาวบางกรวยนะครับซึ่งร้องของออนอรดีนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะเพลงจากเพชรคาถาวุฒินะครับอ่านเกมไม่ขาดนะครับล่าสุดนี่อยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยนะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
0: เป็นยินยาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะครับฟีเจอริงกับบุ๊กสุประการนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะ
0: ฟัง2เพลงต่อเนื่องในมหานครชาร์ตกันครับ

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: วจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: อัลบั้มนันทิดา27นะครับในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับ DJ สิงห์ใสนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนเขาคิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนให้คุณฟังได้ย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงบ้างเพลงลูกกรุงบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับนะฮะที่ดังๆร้องตามกันได้นะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้มีประเด็นในไทยรัฐนะครับมหาประเด็นเรื่องของการหัวสว.พาดหัวใหญ่เลยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจนะครับที่ช่วยสาวจีนให้รอดนะครับจากแก๊งค้ามนุษย์ด้วยนะครับคืออุ้มจากกรุงเทพมหานครเนี่ยขับแหกด่านนะครับ4ทรชนเลยแล้วจนมุมที่กำแพงเพชรโอ้ไกลเลยนะครับแล้วก็เรื่องของโจรใต้รอบ2ด้วยนะครับนะที่มีเผารถอบต.วอดนะครับนะฮะยังมีประเด็นในไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาผิดนะครับครูคณิตศาสตร์ที่ทำไม่ดีไม่ร้ายแรกเกรดนะครับนะฮะถูกพักราชการเด็กม.4ก็แจ้งตำรวจจับนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆอีกนะครับเรื่องของศาลจับมือกระทรวงยุติธรรมมีการพูดคุยเรื่องการลดโทษด้วยนะครับวันนี้ไทยรัฐมีหลายประเด็นเลยนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของกกร.เปิดเวทีนะครับที่จะปรับโครงสร้างแก้คอร์รัปชันนะครับจะคิกออฟนะครับยกเครื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสคช.นะครับจะเสนอ4แผนคุม Data Center แล้วแนะเปิดพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นในข่าวสดนะครับเรื่องของการเลียนแบบอีกนะฮะโอ้พาดหัวรองเลยนะครับครูกราดยิงในโรงเรียนดังที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับบอกว่าวุ่นเลยนะครับมีปิดเรียนตำรวจกำลังล่าตัวคนโพสต์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของพาดหัวใหญ่เรื่องของการป่วนสถานการณ์ภาคใต้นะครับถึง100จุดเลยนะครับนะฮะท่านก็รับฟังนะครับคนในพื้นที่ด้วยนะครับเนี่ยหน่วยงานราชการนะครับแล้วเรื่องของกกต.นะครับจะมีการนัด28นะครับสิงหาคมในการชี้ชะตา229ที่หัวสว.ด้วยนะครับไปตามรายละเอียดในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาที่จังหวัดน่านบ้านละ 9,000 นะครับมีการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางนะครับแล้วก็ออกมาเตือนว่าอีก7จังหวัดจะรับน้ำเหนือต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องของครูละเมิดทางเพศนักเรียนแรกเกรดนะครับก็เป็นประเด็นในข่าวสดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการส่งฟ้องอัยการคดีนะครับคุณชนภัทรด้วยนะครับ4ข้อหาเว็บพนันนะครับแล้วก็ในมติชนรายวันนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของกกต.นะครับปิดสำนวนในลงมติ7ข้อหา28สิงหาคมระทึกนะครับเรื่องคดีหัวสว.ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงนะครับท่านมนอแก้ไฟใต้นะครับท่านอนุทินก็เรื่องของงานข่าวนะครับนะฮะโอ้โหนี่มีประเด็นรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้นะครับเรื่องของการเยียวยานะครับน้ำท่วมเนี่ยหลังละ 9,000 บาทที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็เรื่องของการระดมทีมฟื้นนะครับที่จังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นท่านเอกนัทกับก้าวกูรูด้วยร่วมโชว์วิชั่นนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับส่วนในเดลินิววันนี้นะครับนะฮะก็มีประเด็น4 CEO ยุคใหม่นะครับในการแชร์ไอเดียนะครับกลยุทธ์ก้าวสู่สากลนะครับเสวนาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เรื่องของกกต.นัดลงมติในวันที่28สิงหาคมนะครับชี้เรื่องของคดีหัวสว.นะครับพิจารณาสำนวนคดีจบนะครับนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจีนะครับนะฮะประเด็นเรื่องราวต่างๆในการปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทบนะครับขอบิ๊กดุลนะฮะเสริมทัพนะครับในการจัดรถรุ่มเกาะนะตั้งศูนย์อากาศยานปืนใหญ่จรวดสู้ศึกนะครับแล้วก็เรื่องของ เรื่องของการปักหลักฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับคณะรัฐมนตรีจ่าย 9,000 ต่อครอบครัวสังเวยชีพเนี่ยได้300,000นะครับท่านเอกติก็สั่งรับมือน้ำทั้งเหนือบ่านะครับในภาคกลางด้วยนะครับโอ้มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าฟังเพลงฮิตได้กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถวันนี้ขบวนแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสียหายจากเหตุระเบิดนายวสันต์จันลอยนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดยืนยันความปลอดภัยแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้หากการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปตามแผนสถานีรถไฟสุไหงโกลกจะกลับมาให้บริการเดินรถตามปกติในวันนี้โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคือขบวนที่452เส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากสถานีสุไหงโกลกเวลา 9:00 น.สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถในวันที่ 23-24 สิงหาคมสามารถนำตัวโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านกรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินเข้าสู่ระบบตามข้อมูลบัตรเครดิตของผู้โดยสารซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่ตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย6นาฬิกาวันนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวม455ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยฝั่งตะวันตกรับน้ำ243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมานอกจากนี้กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่24สิงหาคมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้เตรียมมาตรการเลี่ยงการคว่ำบาตรและพร้อมรักษาความร่วมมือทางการค้ากับประเทศต่างๆต่อไปหลังจากสหรัฐประกาศมาตรการ Economic D-Day ซึ่งเป็นปฏิบัติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเพื่อหวังโดดเดี่ยวและตัดทุกท่อน้ำเลี้ยงของอิหร่านโดยมองว่าการที่สหรัฐหันมาเน้นสงครามเศรษฐกิจเป็นการยอมรับไกลๆว่าล้มเหลวในสมรภูมิทางทหาร IRGC เตือนด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดไม่ให้เรือพาณิชย์แล่นผ่านจนกว่าสหรัฐจะหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมทางทะเลและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ให้แก่รัฐบาลอิหร่าน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อ

0: ที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะศิลปินที่ทั้งสองศิลปินเลยนะครับนะฮะที่มาร่วมงานในวันอาทิตย์ด้วยนะครับแป้งร่ำศิวนารีครับคาถาธาตุแมวนะครับแล้วก็พี่ทรานสิรินทรานิยกรนะครับอยากฟังซ้ำนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันนะครับ SMS มาได้468-9400 LINE @TRMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์

0: เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักของเราค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเวลาที่กินแต่นมแล้วลูกเนี่ยจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่านะคะเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะกุมารแพทย์นะคะและผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันแล้วค่ะยืนยันตรงกันเลยว่าในน้ำนมแม่เนี่ยเขามีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง80-85% แล้วนะคะซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของเด็กทารกค่ะแถมในน้ำนมแม่เนี่ยยังแอบแน่นนะไปด้วยสารอาหารสำคัญมากกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะคะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกเลยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานค่ะและส่วนเหตุผลที่สำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกของเด็กทารกนะคะก็เป็นเพราะว่ากระเพาะค่ะของลูกน้อยเนี่ยเขายังเล็กนิดเดียวนะคะหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะเข้าไปแย่งพื้นที่ที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่ได้ค่ะและอาจจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะและที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนะคะนมแม่ล้วน6เดือนค่ะไม่ต้องให้น้ำเพิ่มค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะ
1: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับคาถาคุณแผนนะครับหลวงพ่อโกยการทัศนะนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้ได้เจอน้องการแน่ๆนะครับนะฮะแล้วก็ณหน้าทองโจอี้ผัวสิทธิ์นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่อาทิตย์นี้แล้วนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณการสนับสนุนของผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับให้มีงานดีๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับเราจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับระดมทุนกันนะครับทั้งนักจัดการทั้งศิลปินจะขึ้นเวทีร้องเพลงสดๆเลยบางท่านก็ร้องแบงค์แดกนะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับมาถึงก่อนเวลาก็ดีนะมาได้เลยนะครับไม่ต้องมีบัตรนะงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง5โมงเย็นนะครับมีศิลปินมากมายน้องการทัศนะเล่นเพลงเขาไปแล้วนะครับมิวเชคนะครับแป้งรำศรีวรรณดีก็เล่นไปแล้วนะครับเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับ My Eyes นะครับจัดเพลงเอกนะครับบาร็อกเพลงเอกนะครับนุเพลงเอกนะครับแบงค์เพลงเอกแล้วก็พิชราศิรินทร์ก็เพิ่งเล่นไปนะครับแล้วก็ณองค์สลักจิตดวงจันทร์นะครับหลิวจริยาก็เล่นไปแล้วติ๊บสุรังคณานะครับพี่เล็กดำรงทองก็เล่นไปแล้วนะครับเด่นชัยสาสุพันธ์แล้วก็เกษมคมสันแล้วก็เผื่อจะมีนักจัดรายการนะฮ
4: ะ
1: ขึ้นเวทีร้องเพลงสดๆด้วยนะครับนะฮะการบรรเลงดนตรีสดๆโดยอาจารย์สมชายนะครับนะฮะมีผมมีพี่อ้อยมีพามีพี่หญิงหนุ่ยมีพี่อ้อยกระท้อนมีพี่เจ้าเฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์มีเฮียมี่คณัชชัยนะครับน้องเพชรพุ่มพวงน
4: ะ
1: พิมดามหานครอดคณิตลูกตาลสัจจิชาอุ้มกัสยาแล้วก็น้องบอสศิรพงษ์นะครับรักใครชอบใครก็เย็นมาเชียร์กันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของการบรรเทาทุกข์นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพระองค์ผ่านะครับนะฮะผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากนะครับนะฮะก็สามารถนะครับนะฮะมาได้สดๆเลยอย่าลืมนะฮะเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างมาอุดหนุนมาให้กำลังใจนะครับบ
4: ู
1: ธนะฮะที่ผมได้เรียนไปแล้วเอาย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับไส้กรอกยุคเห็นจากดร.ตานะครับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวปลอดสารนะครับนะฮะจากบ้านดาดลันหอยนะครับจังหวัดสุโขทัยเข้ามาไกลเนาะแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเป็นต้นไม้สมุนไพรที่พระอาจารย์ที่วัดวังตะขอเนี่ยเขาปลูกแล้วเป็นสวนสมุนไพรที่น่าเดินมากนะฮะไว้ดูแลสุขภาพการไว้ปลูกที่บ้านนะครับจำหน่ายราคาพิเศษเลยกุ้งเหยียดนะฮะสินค้าชุมชนจากพระสมุทรเจดีย์นะครับที่สาขาสมุทรปราการนะครับมีปูต้มสดนะฮะมีกุ้งแห้งเขาไร้สารพิษเลยนะครับนะฮะ
4: มาจำหน่าย
1: ด
4: ้
1: วยนะครับแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวินนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวาน

0: ขาก็จะมีข้าวมาดูแลด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีทองม้วนจากบีคลับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับมีกาแฟเชิงขาวชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะครับแล้วก็ร่วมกับนะฮะวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับนะฮ
1: ะ
0: ที่ชะอมนะฮะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่เองนะครับเดินทางมาไกลเลยเขามีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนที่ถูกกฎหมายนะอร่อยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็สเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้าแล้วอาจจะมีส้มโอซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหผลไม้ที่นั่นนี่ขึ้นชื่อมากนะครับอร่อยนะครับมีพิพิธภัณฑ์มาจำหน่ายดอกไม้ด้วยนะครับขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่นะครับมีน้ำดื่มด้วยนะครับมีถั่วต้มจากซันต้ายีนด้วยมีเพจแม่ถักอร่อยแม่ถักอะไรมาไกลจากจังหวัดแพร่เลยนะครับ
1: แม่ถักอะไร
0: แล้วเขาก็จะแบบมีการประมูลในช่วงเวลาที่เราโฟนบูธกันนะจะรายการโฟนบูธกันนะฮะใครสมทบทุนเท่าไหร่อะไรยังไงรายได้ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหมดเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ในช่วงนี้ก็หลายๆจุดหลายๆพื้นที่ก็ต้องการความช่วยเหลือเนาะเราก็เห็นข่าวกันอยู่ว่า
0: ถึงแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงแล้วใช่ไหมครับแต่การฟื้นฟูอยู่มันก็ต้องมี
1: มันต้องเยียวยา
0: เนาะนะครับเราต้องช่วยกันนะครับในครอบครัวของชาวรถทุ่งมหานครฉะนั้นใครว่างมาได้เลยนะครับไม่ต้องมีบัตร
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: เที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมทนะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มีศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกท่านหนึ่งนะครับเขาเคยมาร่วมกิจกรรมกับเราที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ร้องเพลงนิ่งๆแบบนี้เป็นอะคูสติกเวอร์ชันนะครับลองฟังเขาอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีงเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: เขาชื่อทวินสุวรรณนะครับเพลงชื่อขอบคุณ

ขอบคุณนะครับเสียงร้องของทวินสุบรรณนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสานความฝันของตัวเองให้เป็นจริงโดยที่ลูกทุ่งมหานครยินดีที่จะเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็ผลิตผลงานเพลงมาจะร้องเองก็ได้นะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะส่งมาที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะอย่าลืมติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับอาทิตย์นี้จะได้ฟังเสียงสดๆจากน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ด้วยนะครับเจ้าของเพลงนี้ล่ะครับเป็นศิลปินจิตอาสาที่จะมาร่วมบุญกับเราในครั้งนี้ด้วยนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S S
7: วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่

ิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: วันอาทิตย์นี้ต้นฉบับเนี่ยเขามาถ่ายทอดสดๆเลยนะครับ
1: พี่เกษมคมสัน
0: นะครับแต่วันนี้อุ้มเขาถ่ายทอด cover version นะครับสำหรับของริงนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับเวลาเราร้องเพลงกันนะครับนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: แดนวรเวชนะครับแช่แว็บนะครับอ้าวเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับประจำวันอังคารก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยากรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตค่ะพระอาจารย์บอกว่าคนที่มีตาเห็นธรรมจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งใดเลยสิ่งใดที่มีอยู่ก็มีอยู่สิ่งใดที่หายไปก็หายไปแต่ใจจะไม่ยินดียินร้าย

0: กับการมาและการไปของสิ่งต่างๆค่ะ
1: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสั่งลานะครับเสียงร้องของ T-Rex นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะในช่วงเวลา 7:30 นถึง 10:00 นดูแลตัวเองมีความสุขด้วยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีต่อความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมเรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือถึงการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังยังเกิดเหตุก่อกวนรายวัน

0: นายกรัฐมนตรีได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรียังได้เรียกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายปรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยถึงการเยียวยาน้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมงบกลางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเยียวยาให้ประชาชน 9,000 บาทต่อครัวเรือนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมรายละ 330,000 บาทด้วยวราวุธสั่งเร่งสำรวจสถานประกอบการโรงงานน่านฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยต้องสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการและโรงงานแต่ละแห่งก่อนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยที่อาจเป็นเพียงการทำความสะอาดพื้นที่ไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่างๆก่อนกลับมาเปิดดำเนินการซึ่งได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หากได้รับความเสียหายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือและเร่งตรวจสอบระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และเจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการธนาคาร SME ดีแบงก์พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษเพื่อช่วยผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่งซื้อโทร

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอกราบสวัสดีครับพี่ดอนชัยสาบะเฮาไซน้อ

0: ขอบพระคุณมากมากครับปรบมือขอบคุณ
1: มากสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ปกลับโคราชกันค่ะ ขออภัยสวัสดีท่านค่ะสินทามาแล้วค่ะสวัสดีทาง Facebook นะคะก็ส่งเพลงไปยาวๆแบบนี้ก็มั่นใจว่ามาแน่นอนนะคะยังอยู่ในโหมดของการใช้เสียงเบาๆแบบนุ่มนวลเป็นยังไงกันบ้างคะส่งไปแล้วบทเพลงที่ฟังไปแล้วไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่489400เจอกันตรงนี้ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอย่างที่บอกว่าคนเราถ้าหากว่าเราอยู่กับเรื่องราวที่มันทุกแน่นอนมันหนีไม่พ้นแต่ก็ต้องค่อยเรียบเรียงนะคะมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ในทีเดียวทั้งหมดในทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่าค่อยๆจัดสรรกันบทเพลงเช่นกันค่ะทาก็คงไม่สามารถจะเปิดได้ทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่แนะนำมาก็อย่าโกรธกันถ้าหากไม่ได้ฟังเพลงที่ขอมานะคะแต่ที่แน่ๆคือขอปุ๊บได้ปั๊บเลยคือในช่วงสายชีวิตหัวใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะคะ022481366ค่ะเพื่อจะได้ขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนั้นนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะกันหรือยังเอ่ยวันนี้คุณมรกตบอกว่าโคราชส่งเข้าประกวดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับขนมจีนแกงเขียวหวานที่ส่งมาให้ทานด้วยอร่อยมากมายนะคะพี่หวานใจคนใกล้แชร์เสมอนี่เห็นไหมต้องมีนามสกุลเพิ่มเติมนะพี่หวานใจคนใกล้แชร์เสมอถ้าหากเป็นแฟนคลับของพี่ป้าก็จะเป็นสายดีเสมอชมรมดีเสมอแต่นี่แชร์เสมอน่ารักมากขอบคุณมากค่ะคุณภัยสวัสดีค่ะพี่สวยบอกมาแล้วนะคะคุณมนพนะคะไรเดอร์รังสิตหายไว้ครับขอบคุณมากครับขอให้มีผู้ใช้บริการเยอะๆนะไปไหนให้ปลอดภัยด้วยครับคุณพิริเดชสวัสดีค่ะแน่พี่ถ่าย I love you ใช่ไอมาเกือบจะเดือนแล้วเนี่ยไม่อยากตรวจเดี๋ยวเจอ แต่ไม่น่ากลัวแล้วล่ะค่ะก็แค่อะไรไข้หวัดธรรมดาแต่ไม่มีไข้ท่านเองก็แค่ไอนะคะคุณประยูนค่ะแล้วก็ละมาแล้วแถวๆนะคะน้ำหวานทำไมจะเป็นทำไมแผลเก่าไม่พอไงเอาแผลใหม่อีกเอาสำหรับเรื่องเราเพลงส่งกันที่ข้อความนั้นหายไปแล้วนะคะหากไม่ได้ทักทายใครเอาเมื่อกี้เห็นน้องหญิงเนาะเห็นแวบเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ใครคุณกฤตชมนมาแล้วนะคะคุณเตียงบอกอยากฟังเพลงของพี่พึ่งนะคะวอนลมฝากรักอ้าวเดี๋ยวเตรียมไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าขอปุ๊บก็จัดปั๊บไงอย่างที่บอกเพื่อจะให้ได้ฟังในช่วงสายชิวหัวใจในช่วงหน้านะคะตอนนี้ก็ความหายไปละใครที่ยังไม่ได้ถูกทักทายก็รบกวนเข้ามาทักทายกันด้วยวันนี้ถ้าส่งเพลงไปในฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงถอนคำสาบานค่ะคุณสันติดวงสว่างตามมาด้วยเพลงอกหักจากปากใต้ค่ะเสียงร้องของพี่เอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาหล่นที่โคราชค่ะพี่แสนสุข

แดนดำเนินนั่นคือฮิตมาราธอนไหลมาเรื่อยๆเลยกับเสียงร้องของน้องตั๊กแตนกับเพลงจิรักหรือจิหลอกนะคะก็เป็นสาวโคราชอีกคนหนึ่งมหานครไลฟ์กับเพลงที่ชื่อว่าละครชีวิตนี่คือเรื่องราวของการที่มาสู้ชีวิตแหละนะคะคนที่กลับบ้านก็กลับบ้านเพราะความผิดหวังใช่ไหมแต่นี่อยากกลับบ้านเพราะว่าเอ้ยที่บ้านมันมีอะไรดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อมาสู้ในชีวิตในเมืองหลวงแล้วมันไม่ไหวที่บ้านมีอะไรรอเยอะโดยเฉพาะยิ่งคนที่รักเราแบบจริงจังนั่นคือพ่อแม่นั่นเองนะคะก็คุณไม้มาในงานนี่เลยมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะคะที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเมื่อ8เมษายนปี59ค่ะไปส่งสำหรับผู้ใช้แรงงานขึ้นรถกลับบ้านกันในช่วงเวลานั้น ก็คือหมายถึงว่าเป็นช่วงสงกรานต์ที่เขาจะเดินทางกลับบ้านกันเยอะมากเพื่อไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ประมาณนั้นนะคะบางทีมาทำงานโถทั้งปีเนาะจะได้มีโอกาสหยุดยาวๆก็ได้กลับบ้านในช่วงเวลานั้นคุณไหมพี่รมพรก็มาส่งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายนะคะยังไม่มาใช่ไหมห้องฟังต่อสิคะกลับบ้านนอกดีกว่าค่ะเสียงร้องของดวงตาคงทองและก็ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือกลับโคราชสุนารีราชสีมาเป็นการร้องใหม่นะคะน้องน้อยบอกว่าใช่คนที่รักเรามากจริงๆก็คือพ่อแม่นั่นแหละถูกต้องนะคะ พี่สวยยืนยันหลวงพ่อห้ามจนพี่สวยทำไมขออยู่เพลงเดียเพลงท้าเยอะนะหาร้องเพลงเป็นร้อยๆเพลงนะพี่ อ้าวระหว่างที่ท้ายฟังเพลงนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจนะคะวอนลมฝากรักของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะที่ขอมาทาง Facebook เดี๋ยวจะหาให้ฟังกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ต่อสายมาด่วนๆเลยบางป้าบอกอยากฟังเพลง Audi by Joy ของบาวีนะคะรอฟังในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะนะคะน้องแพรบอกว่าอ๋อไม่ตรวจเพราะเดี๋ยวเจอไม่มีแหมเราแข็งแรงล้ำบึกน้องนี่มาแล้วสวัสดีจ้านะคะคุณเมจิสวัสดีค่ะแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆการแชร์เป็นสาธารณะทาจะเห็นไงจะมีรูปเป็นรูปคนมาแล้วก็มีลูกศรเชี่ยวไปเนี่ยเรียกว่าแชร์สาธารณะก็รบกวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณนุ่นเล็กสวัสดีค่ะคุณรุ่งเพชรด้วยวอนลมฝากรักพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เจอไหมคะถ้าเจอแล้วไปส่งเพลงนี้ไปให้ฟังตามคำแนะนำทาง Facebook นะคะและอย่าลืมต่อสายมาทางโทรศัพท์ที่022481366ในช่วงสายชิวฮิวใจเพลงนี้ต้นฉบับพี่บุพภาสายชนนะคะแต่พี่พึ่งนำมาร้องใหม่ได้เขาเรียกว่าเพราะอีกแบบนึงเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวได้ฟังสายชิลฮิวใจขอปุ๊บจัดปั๊บนะคะแนะนำทาง Facebook ได้ทางโทรศัพท์ได้ที่022481366สำหรับตรงนี้ต้องทางโทรศัพท์เพราะจะได้พูดคุยกันด้วยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพนะคะอ่ะถ้ามาแล้วต่อสายมาเลยยังไม่รับเหมือนกันอ้าวถ้างั้นต่อสายมาด่วนเลยค่ะ022481366ใครได้สายมาตรงนี้ได้ฟังแบบได้ฟังเลยอ่ะนะคะถ้าเห็นหลายท่านแนะนำมาทาง Facebook นะคะแล้วก็ใครอีกทาง SMS ที่4689400ก็สามารถนะคะหญิงบอกว่าเห็นแม่เต้นแบบนี้สบายใจได้คือกายมันได้ปัญหาคือเสียง มาแล้วมาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณ
2: ชุติวัฒน์ผมชุติวัฒน์ครับ
1: ไม่เคยคุยกับทานแล้วใช่ไหมคะ
2: ยังครับยังไม่เคยครั้งแรก
1: เลยค่ะเพราะเสียงสุขุมนุ่มลึกค่ะเหมือนกระทาคุ้น
2: ๆเหร
1: อค่ะ
2: ครั้งแรกครับ
1: คุณชื่อเอาชื่อยาวจังเอาชื่อสั้นๆมีไหมคะ
2: อ๋อชื่อเอ็มก็ได
1: ้คุณเอ็มอะไรเงี้ยง่ายดีคุณเอ็มคุณเอ็มทำอะไรตรงไหนคะเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ผมทำธุรกิจอยู่แถวย่านกม.8สันชาครับ
1: เกี่ยวกับอะไรอะคะบอกได้ไหม
2: ได้ครับร้านนวดอยู่ในบิ๊กซี
1: เปิดที่ในบิ๊กซีคู่บอลใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ชื่อร้านอะไรคะเผื่อจะไปใช้บริการ
2: ชื่อได้เลยครับเต็มใจ
1: เอ๊ให้บริการถ้าไม่เต็มใจแล้วค่ะจะไปใช้ได้ยังไง ก็เป็นการสั่นที่ให้บริการด้วย
2: ครับ
1: อยู่ร้าน
2: ชื่อร้านชุตินะครับ
1: ชื่อชุติเลย
2: ครับนวดเพื่อสุขภาพ
1: แล้วนวดเองด้วยไหมคะหรือว่าคนอื่นนวด
2: ผมไม่ครับไม่มีหมอ
1: เหรอแล้วจริงๆทำเองเป็นไหมคะนวดเองเป็นไหม
2: ไม่เป็นครับ
1: จริงๆเราดีดี
2: กันก็อยากทำธุรกิจเพราะช่วงเราก็เสียมาแล้วเราไม่มีอะไรจะทำก็
1: แก้เหงาอ
2: ยากจะทำครับผม
1: แล้วเป็นไงคะไปได้ดีไหม
2: ก็ช่วงนี้ก็แย่หน่อยเศรษฐกิจ
1: นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราทำเองไม่ได้เนี่ยถ้าว่าตอนนี้สิ่งที่จะทำเนี่ยขอให้เบื้องต้นคือเราต้องทำได้ก่อนไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารหรือใดๆก็ตามนะคะคุณพี่แหม
2: ่ม
1: ไอพีเอ็มไม่ใช่พี่แหม่มพี่เอ็ม คือมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยอ่ะในช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยแต่ก็ต้องพยายามไปให้ได้แล้วก็บอกกับทุกคนเลยที่เป็นไม่ใช่นายจ้างที่เป็นลูกจ้างว่าเธอต้องกอดงานให้แน่นๆนะแล้วก็เห็นใจนายจ้างด้วยคือถ้าเข้าใจอ่ะคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนเยอะๆค่ะพี่เอ็มมันหนักนะมันหนัก
2: หนักครับหนักเลยล่ะ
1: หนักตอนที่ทำวงเองเนี่ยทารู้เลยว่าโหอีตอนที่เราเป็นลูกจ้างเขารับจ้างร้องเพลงปุ๊บร้องเสร็จได้เงินถึงวันที่เราทำวงเองต้องหาเงินมาจ่ายลูกน้องโอ้โหสาหัสสากันแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะพี่เอ็มก็ขอให้มีคนมาใช้บริการเยอะๆนะคะร้านนวดมีหมอนวดกี่คนนะคะ
2: ตอนนี้มีอยู่4คน
1: มีอยู่4คนใครใช้บริการนะคะนวดดีแน่นอนนะคะการันตีอยู่ที่บิ๊กซีใช่ไหมคะบิ๊กซี
2: คู่
1: บอลนะคะไปใช้บริการที่ร้านของพี่เอ็มได้นะคะ
2: ครับ
1: ยินดีให้บริการเต็มที
2: ่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ
1: นะคะก็บอกไปละอ้าวใครจะไปใช้บริการยินดีได้เลยนะคะพี่เอ็มบอกวันนี้พี่เอ็มฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ขอแก้บนครับก้านตอง
1: โอ้เดี๋ยวก่อนจะต้องแก้ไหมคะตอนนี้ต้องแก้บนไหม
2: ตอนนี้ก็สงสัยจะต้องแก
1: ้ทำไมอะเจอแล้วอะคะ
2: เจอแล้วครับ
1: งั้นเจอนานแล้วไม่ต้องแก้แล้วพี
2: ่เพิ่งเจอเนี่ย
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: ย้าวดีใจด้วยค่ะเนี่ยเป็นผู้ชายก็ดีงี้แหละหาง่ายเป็นผู้หญิงหายากมากเลยพี่ไม่ต้องถามหรอกว่าหายังไงเพราะว่าผู้ชายแค่นี่ดีดนิ้วอยาก
2: คร
1: ับ ได้เลยครับมอบให้ใครบ้างคะเพลงนี
2: ้ก็มอบให้ผู้ที่ฟัง95ทุกคนนะครับ
1: ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมไปแก้บนนะพี่นะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวจะแก้ล่างโอ๊ยไม่แก้บน
2: แก้บนก่อนล่างไปว่าก
1: ันได้เลยขอบคุณมากครับพี่แอมขอกิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสำหรับตัวพี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: เฮ้ยปะเป็นผู้ชายก็ดีอย่างเงี้ยได้เปรียบใช่ปะคุณผู้ฟังว่าไหมคนที่เป็นสาวๆเนี่ยมันไม่ได้ต้องแบบรักนวลสงวนตัวแต่ตอนนี้ดูซีรีส์จีนเยอะไง ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเลยนี่แล้วก็มันมีตัวอย่างนะคุณผู้ฟังชอบคนที่อายุน้อยกว่าเอ้ยมันเข้าตาเข้าทางสตรีธรรมมากเลยช่วงเวลานี้หลายคนบอกว่าเข้าวัดเถอะแม่ชีแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความคิดแค่คิดมันไม่ได้ทำนี่นาแต่สำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะใครที่ประสบความสำเร็จก็อย่าลืมไปทำดังที่พูดกันละกันแก้บนค่ะน้องก้านตองทุ่งเงินบทเพลงที่เขาเรียกสร้างชื่ออีกหนึ่งเพลงค่ะ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พี่สาวครับนะคะพี่จรัญมโนเพชรในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะก็เพลงน่ารักน่ารักกันนะคะแต่ว่าความรักสวยงามเสมอคุณฟังไม่ว่าจะรักกันแบบไหนก็ตามขอให้เป็นรักที่ถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวนะมันสบายนะพอเราถึงเวลาปุ๊บอีตอนรักกันเอ้ยไงก็ได้ค่ะแต่พอตอนที่มันจะหาทางเลิกกันอู้อันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่เอาสุดท้ายเป็นยังไงก็มามองกันเรื่องของผลประโยชน์แหละต้องแบ่งกันเท่าไหร่ต้องฟ้องร้องกันโอ้เนี่ยแหละถึงบอกว่าทุกอย่างพอมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคนที่ห่างไกลกันทันทีนะคะก็คิดว่าขอให้เราอยู่บนความพอดีดีกว่านะให้รู้ว่าอะไรที่มันควรและไม่ควรเท่านั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขรอยยิ้มและที่สำคัญเพิ่มรอยยิ้มกันในช่วงหน้าพาเรทเพลงที่45ค่ะแนะนำที่022481366จะได้ฟังเพลงที่ถูกใจและมีรอยยิ้มค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยทบความมั่นคงสางไฟใต้เป็นไปด้วยดีรอมีมาตรการออกมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าก็ดีและจะมีแนวมาตรการออกมาในภายหลังส่วนวันนี้จะนำเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทันทีในขณะที่นางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนหลังจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าอย่างปกติไม่มีการเลื่อนส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดทีทางคณะรัฐมนตรีมีความกังวลหรือไม่นางณัจจารีกล่าวว่าต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เลื่อนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามารถระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นางณัจจารีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีความชัดเจนจุลพันธ์ชงพรก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33ครอบคลุมลูกจ้างเกษตรหาบเร่แผงลอยแม่บ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีมีรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนรวมอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้รองผู้อำนวยการ OECD และผู้อำนวยการใหญ่องค์กรระหว่างประเทศจะร่วมประชุมด้วยเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ของการประชุมที่จะเป็นแนวทางดำเนินภารกิจด้านแรงงานของประเทศในภูมิภาครวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคซึ่งธีมหลักคือการให้มีการรับรองฝีมือแรงงานกลางของประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคมีความสะดวกและมีคุณภาพนายจุรพันธ์กล่าวว่าจะมีการคุยกันในระยะ2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและจะขับเคลื่อน AI Framework เพราะการเข้ามาของ AI ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของแรงงานเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอพระราชกำหนดการขยายความคุ้มครองของสำนักประกันสังคมในมาตรา33เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพ.ร.ก.ประกันสังคมวันนี้จึงต้องการขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นโดย3กลุ่มที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา33คือลูกจ้างของกลุ่มทําการเพาะปลูกป่อไม้ป่าไม้การเลี้ยงสัตว์กลุ่มลูกจ้างของแม่บ้านหาบเร่แผงลอยและกลุ่มจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้านเมื่อพ.ร.ก.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจะมีระยะเวลาหลังการประกาศตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น180วันหลังจากนั้นแรงงานทั้ง3กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยจ่ายสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พีระยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าค่ะพาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะใครแนะนำเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยตลาดไทยนะจ๊ะ
4: ป้าตุ๋ยวันนี้ทำงานเสร็จหรือยัง
5: ป้าทำเสร็จตั้งแต่สองโมงครึ่งแล้วจ้ะ
4: แล้วแล้วป้าไปไหนต่อ
5: แปดโมงครึ่ง
4: แล้วตอนนี้อยู่ไหนป้าตุ๋ยอ่ะ
5: อยู่หลังบ้านเนี่ยจ้ะ
4: เหรอทำอะไรอยู่กินข้าวยังป้าตุ๋ย
5: ไปตลาดไทยมา
4: แล้วป้าตุ๋ยกินข้าวยังเนี่ยวันเนี้ย
5: กินแล้วจ้ะ
4: กินแล้วเน
5: า
4: ะเออ
5: เพื่อนก๋วยเตี๋ยวมากิน
4: ต้องดูแลสุขภาพนะป้าตุ๋ยเอาที่มันมีประโยชน์นะอย่าไปกินสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ได้นะป้าตุ๋ย
5: จ้า
4: เนาะทีนี้อาหารการกินมันเดี๋ยวท้องไส้เสียมันไม่มีแรงทำงาน
5: จ้าน
4: ะอ้าววันนี้เป็นไงป้าตุ๋ยอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: เพลงเก็บเงินแต่งงานจ้าของสอนเพชรนะจ้าดีจ
4: ้
5: า
4: อยากฟังเพลงนี้
5: จ้า
4: แต่จริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณเมืองมนไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าฟังของพี่สอนเพชรจัดให้เสียงเขาคล้ายๆกันเน
5: า
4: ะ
5: จ้าป้าฟังทุกวันนะหนู
4: เหรอดีจะได้มีแรงป้าฟังเพลงแล้วมีความสุขเขาบอกงั้น
5: จ้า
4: จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยเขาบอกให้มีดนตรีในหัวใจเฮ้ฟังนิดฟังหน่อยทำงานไปกับฟังไปว่างๆก็เปิดฟังนะป้านะ
5: จ้าป้าฟังทุกวันเลย
4: ดี
5: ทุกดีเจเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรหรอก
4: ไม่เป็นไรจ้ะก็วันนี้ได้คุยกันแล้วป้าก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วส่งให้ใครบ้างเพลงนี
5: ้เพลงส่งให้ทุกคนเลยจ้ะ
4: ได้แหมป้าตุ๋ยน่ารักเสมอป้าตุ๋ยเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนตามทันได้ไหม
5: จ้ะเดี๋ยวนะให้คนทุกคนมีกำลังใจเยอะๆนะหนูนะใจสู้นะหนูนะ
4: จ้ะก็นี่แหละป้ายังสู้เลยใช่ไหม
5: ป้ายังจะสู้อยู่เนี่ย
4: ป้าอยู่คนเดียวด้วยเนาะ
5: จ
4: ้
5: า
4: ใช่แล้วเป็นไงแล้วป้าตอนนี้เท่าไหร่บอก
5: สิเราต้องรักตัวเราเองก่อน
4: แล้วตอนนี้ป้าตุ๋ยเท่าไหร่แล้ว
5: เพิ่ง51เอง
4: เท่าไหร่นะ51
5: 57
4: 57โอ้ยอยู่ได้ยัง108อ่ะ
5: ไปอาบน้ำนานที่ประกันแห่งก็มาวันนี
4: ้ ดีมีความสุข
5: ประกันแห่งก็มาให้แค่2วัน3นั่นแหละ
4: เออก็เก็บไว้เอาอดให้เราออมไม่ใช้กินนิดกินหน่อยก
5: ิน บ้านมีข้าว
4: เออข้าวไม่แต่ข้าวต้องซื้อ
5: จ้า
4: เอานะนะใช้ชีวิตไปป้าตุ๋ยมาขอบคุณกัน
5: จ้า
4: พูดตามทานนะ
5: คุณนำนะคุณพิรินทานำป้านะ
4: ได้จ้ามาพูดตามนะขอบคุณ
5: แต่ของไม่ค่อยดี
4: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
5: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
4: สูตรกวางตุ้ง
5: สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตาพันท้ายนอนสิง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ
5: ้และไอ
4: ้ไอยาราอาห่า
5: ไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่าย
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้าน
5: ต้องมี
4: ไอ
5: ยาราอาห่า
4: เอ้ยเจ้าแววโอเคป้าตุ๋ยดูแลสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะป้าตุ๋ยนะ
5: จ้า
4: ได้ฟังเพลงกันขอบคุณค่ะสวัสดีครับป้าตุ๋ย
5: ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณน้องสาวหลังใหม่ด้วยนะจ๊ะ
4: จ้าน้องกวางค่ะได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับป้าตุ๋ย
5: น่ารักทุกคนเลยนะ
4: จ้าจุ๊บๆป้าตุ๋ยจุ๊บๆ
5: จ้า
4: ไปค่ะไปฟังเพลงกันเนาะ4เพลงในพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคป้าตุ๋ยบอกว่าป้าตุ๋ยอายุ57เรียกป้าตุ๋ยน่าสินว่าวันนั้นที่เขาพูดถึงพบกับคุณป้าวัย61โดนหนุ่มนายทหารหลอกหุยมันก็แสดงสะดุ้งยังไงป้าวัย61ถึงจุดนี้แล้วเราไปฟังเพลงในบาเลตเพลงฮิตที่4ภาคกันนะคะเรื่องราวของการแต่งงานสมัยก่อนก็งี้แหละเดี๋ยวนี้เสียเวลาไม่ต้องไปแต่งถึงหรอกแต่งกัน3วัน5วันเลิกนะแต่งบางคนบอกอุ๊ยแต่งแล้วจะขาดทุนเดี๋ยวนี้แต่งเป็นเรื่องผลประโยชน์กันเลยอ่ะเอาสิแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่ใส่คนใส่ซองน้อยเนี่ยขาดทุน ลูกแข็งเป็นอย่างนี้จริงๆนะความคิดนี่เป็นคิดคนละแบบนะคะก็อยู่ที่ความคิดของคนแหละแต่การแต่งเพื่ออะไรเพื่อให้ถูกต้องตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะหรือเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าให้ถูกต้องแหละให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมว่างั้นนะคะก็เป็นบทเพลงที่จะให้ฟังกันสำหรับบทเพลงแรกค่ะก็แต่งแน่ปีหน้าแหละเป็นคำยืนยันนะคะเรื่องราวของการแต่งงานนะใครที่จะแนะนำเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นแต่งงานที่แบบสมหวังนะไม่ใช่แบบผิดหวังว่าแต่งงานนะคะแนะนำที่022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะเริ่มด้วยเพลงของพี่สุพรรณสันติชัยเพลงนี้ค่ะ

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: วันนี้ปลายน้องนับดาวแก้วตาแหมหลายชื่อมากเข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ทักทายต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะข้อความนั้นมันหายไปแล้วนะคะแต่ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันตรงนี้ส่งเพลงเรื่องราวของเกี่ยวกับการขอแต่งงานอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่แต่งแน่ปีหน้าค่ะพี่สุพรรณสันติชัยตามมาด้วยเก็บเงินแต่งงานพี่สอนเพชรสอนสุพรรณค่ะต้นฉบับคือพี่เมืองมนสมบัติเจริญต้นฉบับเดี๋ยวฟังกันในวันเสาร์ได้นะคะเสาร์นี้เจอกันค่ะแล้วก็สันลักยาค่ะลูกบางอ่ะลูกอนัทนะคะก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะขอให้ลูกมีความสุขแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันแล้วมีแต่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยนะคะเกรดยางไปก่อนี่เพลงร้องของบาวีแล้วก็วงแทมบูรีนนะคะเพราะฉะนั้นเพลงของที่เมื่อกี้บางปลาขอมาต้องยกยอดไปพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับเพลงของบาวีนะคะเพราะนี่เปิดเพลงเกรดยางไปก่อนี่รอยแรงขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคด้วยค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยะระรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่า
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: สวัสดีพี่จุ๋มด้วยนะคะเพิ่งเห็นตรงนี้เนาะเอาละค่ะมาจอคิวฮิตกันแล้ววันนี้ค่ะเพลงของใครเอ่ยให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นี่ชื่อเพลงเสียงร้องของนินธรรมรีนฟิชเชอริงกับไพศาลขุนหนูนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองพนัชกรแท่นประมูลเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

สองเพลงค่ะที่มีความหมายเรื่องราวของการที่คนสองคนมาเจอกันหรือแม้แต่การที่เราจะมาเจอกันไม่ใช่เรื่องมือเอิญนะคะเป็นสิ่งที่เราคล้องกันมาแต่ในภพชาติไหนก็ไม่รู้ล่ะจนกระทั่งเราได้มาเจอกันในวันนี้หรือแม้แต่ใครที่เข้ามาฟังการจัดรายการของนักจัดรายการของแต่ละท่านนะคะแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างคนรุ่น5 60 70 80ก็ต้องมาฟังรุ่นนี้เพราะคนจัดนั้นรุ่นนี้ไงคะอ้าวแต่ก็ขอบคุณลูกๆนะคะก็ยังมีรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆนะคะมาให้กำลังใจด้วยขอบคุณนุชรีนะจ๊ะถามว่ากินอะไรอ๋อแอบกินในห้องเรียนค่ะสบายดีแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็หลานพรจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คือถ้าจะออกจากจอไปเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ้าหายไปไหนนักจัดรายการก็นั่งอยู่ตรงนี้จะได้เห็นกันเลยว่าทำอะไรอยู่คุณจรัสสวัสดีค่ะแล้วก็เฮ้ยบุ๋มบิ๋มมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมโอเคแวะมารายงานตัวได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวเพลงที่ผ่านไปก็คือ30พ่อเพลงนี้ถูกใจเสียเปียกนะแล้วก็ถูกใจนี่ด้วยแก้วตาของเรานี่แหละนะคะก็มันเนาะคือบางทีที่มันมีอยู่มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ขอมาอยู่คนที่เขารักเราเนี่ยมันคนเราชอบโฟกัสตรงที่ว่าอะไรคนที่เรารักเขาไงลืมมองคนที่เขารักเราแล้วก็ไม่ได้ค่อยให้ค่าคนที่เขารักเราหรอกอุ้ยไปหลงไหลได้ปลื้มกับคนที่เรารักเขาเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนู้นแล้วเป็นไงไอคนที่เขารักเราอ่ะมองข้ามเขาไปทั้งที่เขาพร้อมจะให้ในทุกๆอย่างเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นสัจธรรมชีวิตจริงๆเลยเนาะที่เราจะมองถึงคนที่เรารักเขามากกว่าคนที่เขารักเราเพราะฉะนั้นลองหันกลับไปอีกมุมหนึ่งบ้างนะคะว่ามองคนที่เขารักเราบ้างว่าที่เขาห่วงใยที่เขาพร้อมจะดูแลเขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างเนี่ยเราควรจะให้ค่าและให้ความสำคัญกับคนคนที่เขารักเรามากกว่านะคะแต่ในสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเราก็เอ้าก็คนที่เขารักเราเราไม่ได้รักเขาไงก็ เอ้าก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับเรื่องราวของเพลงทั้ง30พ่อค่ะน้องเวียงแล้วก็มนแคนนี่ก็อยู่ในฮิตที่10นะคะยังคงที่ตามไม่ได้บอกได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรค่ะอยู่ในฮิตที่20ตอนนี้ลงมาแล้วนะคะนี่คือเพลงฮิตติดชาร์ตอันนี้ในเรื่องของความสำคัญนะคะนอกเหนือจากการใช้ชีวิตคู่การดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญเลยนะคะพูดถึงเรื่องราวของอาหารการกินบ้านเราเนี่ยนะโอ้โหสารพัดจริงๆนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นท่าแอบใช่ไหมคือไม่ได้แอบหรอกก็คืออยากให้เห็นว่าท่านั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาหารที่ทั้งคาวหวานผลไม้วู้ยตลอดปีตลอดชาติแล้วนะคะแล้วก็เมนูแซ่บๆเนี่ยก็ชอบกันจริงๆเลยนะคะความอร่อยเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องนะคะที่ประเภทอร่อยปากลำบากประมาณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะมันทรมานใช่ไหมคุณผู้ฟังโอ้โหมันปวดท้องอ่ะกินอะไรไปมันก็แบบเฮ้ยทำไมตอนที่อร่อยมันใช่แหละมันมีความสุขแต่พอตอนที่ไปอยู่ในท้องแล้วมันมีปัญหาขึ้นนะคะใช้ตรงนี้เลยค่ะกระต่ายบินโททรัลค่ะตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกนะคะซึ่งกระต่ายบินโททรัลเนี่ยมีตัวยาบิสมัสซับซิลิไซเลตนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยทีเดียวไม่ว่าจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนหากมีอาการไม่สบายท้องนึกถึงกระต่ายบินโททรัลซึ่งเขาพร้อมจะดูแลคุณทุกคนเลยค่ะอาจต้องมีติดตัวไว้นะคะทานนี่ติดรถไว้เลยถึงเวลาปุ๊บถ้าหากว่าทานอะไรไปบางทีมันเราไม่ทราบจริงๆอะค่ะมันเกิดอาการปวดท้องรู้สึกผะอืดผะอมหรือไม่สบายท้องก็จัดเลยนะคะกระต่ายบินโททรัลค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เต้นกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงให้เธอนะคะเสียงร้องของคุณวสันต์โชติกุลนะคะซึ่งเป็นพี่น้องกับวงอัศนีวสันต์นะคะก็ตามคำแนะนำเลยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะสนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานเตรียมทานข้าวกันได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ทานให้อิ่มให้อร่อยกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงท้ายกับสุนทรยากรอีกครึ่งชั่วโมงค่ะปล่อยความคิดถึงไปถึงทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหนีไปไหนนะหลวงพ่อห้ามจนยังยืนยันจะฟังใช่ไหมคะ ได้ค่ะแต่ก็เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนละกันสบายๆนะคะแล้วก็ไปทานข้าวกันให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่อค่ะอสงไขยน้องหญิงทิติการค่ะ

0: ลิเวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สอบเครียด2ผู้ต้องสงสัยเผาวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมายอปัตตานีเมื่อคืนเร่งตรวจพิสูจน์รอยเลือดที่เกิดเหตุมัดตัวคนร้ายขณะที่นายกเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเพื่อติดตามสถานการณ์วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดีไอคอนบอสพอถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าดูดวงมาแล้วลูกชายชนะคดีแน่นอนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสอดคล้องกับน้ำเหนือระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ 21.1 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์โดยเป็นผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ร่วมกับปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอังคารที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับยังคงเกิดเหตุไม่สงบขึ้นทุกคืนครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วที่มายอปัตตานีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายเอามาสอบสวนขยายผลอยู่ครับความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบฝ่าย4คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านตาแบะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดครับก็ทำให้เพลิงไหม้หน้าร้านอย่างหนักเสียหายทั้งหมดเหตุเกิดเมื่อตอน 20:20 เมื่อคืนนี้ครับพฤติกรรมของคนร้ายมีลักษณะเดียวกับที่ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้โดยคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อจากนั้น3คนร้ายพร้อมอาวุธปืนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อส่วนอีก1คนอยู่ที่รถครับเพื่อดูต้นทางก่อนที่คนร้ายจะไล่ให้ประชาชนและพนักงานออกมาจากร้านจังหวะนั้นรถของตำรวจสภ.มายอกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขับผ่านมาพอดีครับเห็นผิดสังเกตมีประชาชนและพนักงานร้านสะดวกซื้อวิ่งออกมาจึงกลับรถไปยังร้านสะดวกซื้อขณะที่คนร้ายก็วางระเบิดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จพอดีกำลังจะออกจากร้านเห็นรถเจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ3นาทีก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้น5นาทีครับระเบิดที่วางไว้ในร้านก็ระเบิดขึ้นมีเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่เสียหายหลังการปะทะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเลือดหยดเป็นทางก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะจึงประสานไปยังสถานพยาบาลรวมถึงร้านขายยาหากพบผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปได้2คนก็ได้แก่นายอัฟดอนและก็นายอาลิสขอสงวนนามสกุลนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นำทั้ง2คนส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าร้านสะดวกซื้อเสียหายอย่างหนักทั้งกระจกร้านตัวอาคารรวมถึงสินค้าภายในร้านเสียหายจำนวนมากสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปัตตานีเมื่อคืนนี้ครับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วโดยร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นแห่งที่2ที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายในการก่อเหตุหลังจากก่อเหตุรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะริงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้ง2แห่งความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทครับ ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมรางรถไฟบริเวณรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่เสียหายจากแรงระเบิดจนต้องหยุดเดินรถไปชั่วคราวล่าสุดสถานีรถไฟสุงไหงโกลกเปิดเดินรถเช้าวันนี้แล้วครับขบวนแรก452สุงไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาหลังการรถไฟซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวานขณะที่ขบวนรถยังมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถครับก็ได้แก่ขบวน448สุงไหงโกลกสุราษฎร์ธานีปรับให้เริ่มต้นเดินรถจากสถานียะลาและขบวน453ยะลาสุงไหงโกลกยังงดเดินรถอยู่ครับ
4: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการหารือกันค่ะในฝ่ายความมั่นคงนะคะร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีมีนายวันมูฮัมหมัดนอมบัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้เปิดเผยหลังจากหารือกันแล้วเสร็จในช่วงเช้าว่ามีการคุยกันหลายเรื่องในหลายฝ่ายค่ะเพื่อทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายสรุปตรงกันว่าต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคประชาชนผู้นำท้องที่เพื่อร่วมกันหาข่าวป้องกันเหตุวิธีการเดิมอาจจะพอช่วยได้แต่ต่อไปค่ะก็ต้องมีเครื่องมือวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นนำ AI เข้ามาใช้เพราะที่ผ่านมาความร่วมมือบูรณาการยังไม่แน่นหนาพออาจประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าฝ่ายเห็นต่างมีจำนวนไม่มากจนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นดังนั้นจึงไม่ควรประมาทและต้องมีการวางมาตรการป้องกันรับฟังความเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาไม่ใช่รับฟังเฉพาะส่วนกลางเพราะว่าหากความมั่นคงไม่ดีการลงทุนและการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีสรุปว่าต้องบูรณาการการประสานงานกันส่วนปัญหาก็ยอมรับค่ะเกิดจากหลายปัจจัยมีการคาดเดาทั้งการถูกทั้งถูกและผิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติซึ่งความขัดแย้งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองต้องดูแลประชาชนกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหากใครทำไปก็เหมือนเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายควรจะไว้ใจกันมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับฝ่ายความมั่นคงเกรงว่าจะถูกมองเป็นผู้ร้ายและไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพราะหากไม่ทำแนวทางนี้การพัฒนาความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของความบกพร่องด้านการข่าวค่ะอาจารย์วนอยอมรับว่าก็มีส่วนแต่ก็เห็นใจคนทำงานเพราะผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงเวลาที่เผลอหรือว่ามีจุดช่องว่างอย่างเช่นอบต.ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนเฝ้าก็มองว่าช่วงนี้ไม่ควรทะเลาะกันเองหรือว่ามองอีกฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ต้องร่วมมือกันในการทำงานส่วนการกระทำเป็นของกลุ่ม BRN ค่ะซึ่งเมื่อตูรู้ตัวแล้วนะคะก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันไม่ควรปิดประตูใส่แต่การพูดคุยต้องอยู่บนฐานของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหากทุกคนมุ่งมั่นอยากให้เกิดความสงบขึ้นมาจริงๆค่ะส่วนการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากเกิดเหตุทหารพรานเสียชีวิตนั้นอาจารย์วันนอมองว่าก็อาจมีส่วนแต่อาจจะต้องเดินอย่างมั่นคงขาข้างหนึ่งคือการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งก่อการร้ายสินค้าหนีภาษียาเสพติดแต่อีกข้างคือการร่วมมือจากฝ่ายการเมืองท้องที่ภาคประชาชนนักวิชาการขณะเดียวกันค่ะทางมหาดไทยก็ต้องทำงานด้านความมั่นคงเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงอสต้องผนึกกำลังกันส่วนการก่อเหตุแล้วจะหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่อาจารย์วนอเปิดเผยว่าเท่าที่ติดตามผู้ก่อเหตุมักจะหลบหนีไปฝั่งโน้นซึ่งทางการมาเลเซียพร้อมให้การช่วยเหลือเพราะความไม่สงบในไทยก็ส่งผลกระทบต่อประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันค่ะหากภายในไม่แข็งแรงโลกภายนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งการเจรจาหรือการปฏิบัติต่างๆขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งภายในของเราเองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะว่าจะร่วมมือกันนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันในทุกฝ่ายโดยมองว่าแนวโน้มดีขึ้นซึ่งในการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จะไปจังหวัดสงขลาค่ะก็คาดว่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกันด้วยแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครเป็นพระเอกต้องร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 50-60 จุดในทีเดียวกองทัพก็ทำหน้าที่ของตนไปก็ต้องรับฟังผู้อื่นและทำงานร่วมกันขณะที่กรอบการพูดคุยสันติสุขค่ะกำหนดเดิมคือตุลาคมซึ่งอาจารย์วันนอก็บอกว่าหัวหน้าคณะพูดคุยอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนหรือต้นเดือนกันยายนโดยเป็นการพูดคุยกันระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องคาดเดาค่ะ
5: ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเยียวยาปัญหาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของภาคเหนือก็ให้ทัศนะในประเด็นการดูแลพี่น้องประชาชนครับเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยพิจารณากฎเกณฑ์เดิมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประมงปศุสัตว์และก็ข้าวขณะนี้เริ่มสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรแล้ว 80% เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งได้ปรับเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.บอกว่ามีหลายภาคส่วนครับเข้าไปร่วมแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาและช่วงบ่ายวันนี้ครับจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความปลอดภัยอาคารเรียนจัดสรรงบประมาณ 1,500,000 บาทเพื่อทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง3เขตและให้อาชีวศึกษาจังหวัดน่านครับระดมทีมช่างติดอาสาศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบภัยหลังจากนี้จะขอให้ประเมินความปลอดภัยอาคารสถานที่ทุกแห่งอย่างละเอียดก่อนจะมีการเปิดการเรียนการสอนครับ 12:11 พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูกรณีที่มีเจ้าของสวนสัตว์เอกโซติกค่ะที่จังหวัดสมุยนะคะออกมาร้องเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะข่มขู่คุกคามจนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเข้าไปในพื้นที่สวนสัตว์แสดงพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะทั้งไม่จ่ายเงินค่าเช่าขอค่าเข้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงพอจ่ายไปแล้วก็มีการแกล้งสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็มีการขอเงินคืนจากเจ้าของสวนสัตว์จนทำให้ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็มีการข่มขู่นะคะจนกระทั่งเกิดการเผาบ้านของแม่ของเจ้าของเนี่ยแหละค่ะจนทำให้กลายเป็นเรื่องของคดีความไปล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการรายงานค่ะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเนื่องมาจากว่าอย่างกรณีนี้ค่ะก็มีการกล่าวของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาค่ะทำให้หลายคนก็หวั่นใจซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่ารับเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ได้รับการรายงานแล้วนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรดังกล่าวนะคะถูกถอดวีซ่าที่พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทางนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศของเรายืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือว่าจุดประเด็นใช้ประเทศไทยในการแสดงออกถึงความขัดแย้งค่ะซึ่งรัฐบาลกำชับนะคะว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาความวุ่นวายต่างๆในขณะนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับไปยังจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรภาคดูแลปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดส่วนที่มีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่เบื้องต้นค่ะก็ดูเป็นรายกรณีไปนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาก็จะเร่งรัดในการถอดถอนวีซ่าทันทีส่วนมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ได้ประสานไปยังสถานทูตขอความร่วมมือไปยังสายการบินประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเรื่องกฎหมายการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยค่ะก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อที่จะรับรู้ระเบียบการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าอะไรทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากว่ามีปัญหาหรือว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะ
2: มีเรื่องของฝ่ายค้านครับวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรเผยพ.ร.ม.เงาเตรียมรับมือพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านและก็งบปี70พร้อมขอประธานสภาเปิดความคืบหน้าคำร้องปมคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบส่งศาลฎีกาครับนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลประชุมครม.เงาครั้งที่11ครับเตรียมความพร้อมเกิดก่อนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2โดยมี3ประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณากันวันนี้ครับก็คือประเด็นแรกการพิจารณาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา26สิงหาคมนี้ประเด็นที่2ก็คือการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี70ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนครับโดยฝ่ายค้านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเพื่อเตรียมนำไปตรวจสอบในการพิจารณางบประมาณประเด็นสุดท้ายครับก็คือการผลักดันกฎหมายหลายกลุ่มถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบการเมืองและประชาธิปไตยเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรม

0: การพิจารณาคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทันทีครับหลังประธานตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วนายณัฐพงศ์ขอให้เปิดเผยรายชื่อและก็อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกรอบระยะเวลาการพิจารณารวมถึงเชิญตัวผู้ยื่นคำร้องเข้าร่วมให้ข้อมูลพร้อมเปิดเผยบันทึกการประชุมและก็ผลการพิจารณาด้วยส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพื่อลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคุณณัฐพงศ์บอกว่าได้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็นัดประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะหารือรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายใน 1-2 วันนี้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: วันนี้ค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์2ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างกรณีของนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมภายหลังถูกพนักงานสอบสวนนำตัวส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดในคดีเว็บพนันและอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบุว่ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอแต่ว่าตนเห็นว่านายชนภัทรเพิ่งยื่นส่งอัยการซึ่งจะต้องไปทำหนังสือร้องขอในแต่ละประเด็นก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมส่วนที่ระบุว่าเคยยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วแต่ไม่ได้รับความชัดเจนพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าในส่วนของ DSI ได้ยื่นหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบค่ะเพราะหากว่ายื่น DSI ก็ต้องดำเนินการซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์หากว่านายชนภัทรนะคะจะไปยื่นที่ชั้นอัยการในขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงไอลอค่ะเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสว.ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่าที่ติดตามข่าวเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัด DSI ซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้ได้มาได้อย่างไรขณะนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าบุคคลใดทำเอกสารหลุดออกไปมีใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อตรวจสอบให้แล้วเสร็จจะให้อธิบดี DSI ชี้แจงว่าข้อมูลหลุดไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็ยังทราบว่าทางอธิบดี DSI จะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางนี้ผู้เกี่ยวข้องหมายถึงผู้ที่นำเอกสารสำนวนไปใช้ในการตรวจสอบอาจจะมีความผิดทั้งในคดีอาญาและตามกฎหมายพิเศษค่ะการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเปิดเผยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าผู้ที่นำเอกสารไปและนำมาเผยแพร่มีความผิดอย่างไรส่วนเอกสารที่หลุดออกมาเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดิไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าวันนี้ดูดวงมาแล้วครับลูกชายชนะคดีแน่นอนศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2.5 ล้านบาทจำเลยที่1ถึง4ก็คือนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์มารดานายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพรอดีตประธานบริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปและบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปครับจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธโดยนายสามารถและมารดาได้รับการประกันตัวจากศาลส่วนบอสพรถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนางวิลาวันมารดาของนายสามารถสวมชุดสีขาวมาครับบอกว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ย้ำเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก่อนเดินทางมาศาลได้ดูดวงทั้งของตัวเองและลูกชายซึ่งคำทำนายบอกว่าจะชนะคดีแน่นอนขณะที่นายสามารถบอกว่าประเด็นเส้นทางการเงินได้ชี้แจงตามหลักฐานความเป็นจริงหากผลออกมาไม่เป็นคุณก็พร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนบอสพอลครับศาลได้เบิกตัวออกมาจากเรือนจำโดยบอสพอลมีสีหน้าสดใส

0: และได้นั่งพูดคุยกับนายสามารถก่อนศาลอ่านคำพิพากษาต่อมาศาลออกนั่งบัลลังก์โดยแจ้งให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทราบว่าคดีนี้ศาลนัดสืบพยานเสร็จแล้วและนัดพร้อมคู่ความครับเพื่อฟังคำสั่งโดยให้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้วันที่25กันยายนเวลา9นาฬิกาครับ
1: รองจ๋อกับสารวัตรแจ๊ค่ะนำทีมไล่ล่าดุเดือดรวบแก๊งยาเสพติดและสแกมเมอร์คาตู้กดเงินโดยตำรวจค่ะไปจับสแกมเมอร์ฝ่ายสามีกำลังกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM ส่วนฝ่ายภรรยาอยู่บนรถค่ะฝ่ายภรรยาก็ตัดสินใจทิ้งสามีเลยนะคะกระโดดข้ามขึ้นมาเป็นคนขับเหยียบคันเร่งแหวกวงล้อมหนีตำรวจไปได้ตำรวจติดตามไล่ล่าบนท้องถนนค่ะคนร้ายก็ไม่ยอมจำนนจนขับฝ่าไฟแดงแหกโค้งชนรถของประชาชนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะไปแอบในปั๊มน้ำมันแถวๆพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็ไปตามล่าจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้คนในรถยนต์เจอทั้งยาไอและอุปกรณ์การเสพค่ะขยายผลไปตรวจที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ33พบนางสาวนาคเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะพบยาไอ3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสด 50,000 บาทโทรศัพท์2เครื่องสลิปการถอนและฝากเงินจำนวนมากจากการสืบสวนทราบว่าขบวนการนี้เป็นเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้ามีผู้เสียหายจำนวนมากโดยคนร้ายจะมีการแบ่งเงินกันทำตั้งแต่หลอกลวงผู้เสียหายฝั่งประเทศเมียนมามีบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าถอนเงินในประเทศไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินซึ่งสองสามีภรรยาที่ตำรวจตามจับได้ค่ะตระเวนกดถอนเงินจนเต็มกระเป๋าสะพายแล้วก็ก้มแชทสนทนาโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งมีคนคอยสั่งการผ่านโทรศัพท์ทั้งสองคนมีหน้าที่ทำธุรกรรมให้กับระดับบอสโดยการตระเวนไปถอนเงินโดยที่ไม่ใช้บัตรก่อนที่จะรวบรวมเงินสดเข้าไปยังบัญชีม้าตามคำสั่งของบอสซึ่งตัวนายบุญยฤทธิ์ฝ่ายสามีก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงโควิด-19ตนกับแฟนสาวเดินทางไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ในสีหนุวิลประเทศกัมพูชาอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะแบบฟิลแฟร์หลอกลงทุนเทรดหุ้นอยู่มา3ปีเลือกเหยื่อเป็นข้าราชการชายที่มีฐานะหากคุย10คนหลอกได้10คนก็จะได้ค่าตอบแทนมีเปอร์เซ็นต์จากยอดการหลอก 10-15% นอกจากนี้นะคะประวัติก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเป็นม้าสายถอนตระเวนกดเงินให้กับบรรดาแก๊งสแกมเมอร์และยังเป็นมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าบนโซเชียลด้วยค่ะ
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาครับก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้นแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเวลา6นาฬิกาวันนี้ครับที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานยังได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มจากเมื่อวานครับเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือลดผลกระทบท้ายเขื่อนให้มากที่สุดคาดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งครับส่วนน้ำในเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,526 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 56% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 6,718 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 71%เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์300ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่า 27-30 สิงหาคมนี้ครับไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางด้วยนะครับด้านสารบัญสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.พบพื้นที่เสี่ยงมีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรก็ได้แก่จังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางและแม่ระมาดกาญจนบุรีที่บริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่และอำเภอบ่อไร่ครับ
1: ขณะที่สภาพอากาศจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะส่งผลทำให้อุณหภูมิหน้าผิวน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงแต่ระดับ

0: 21.1 21.1 องศาเซลเซียสค่ะหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรปเตือนว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและเพิ่มพลังงานมหาศาลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากวิกฤตความร้อนในมหาสมุทรแล้วภูมิภาคเอเชียยังต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักโดยที่เวียดนามค่ะแม้ฝนจะหยุดตกในจังหวัดปักกิ่งแล้วแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเทืองบริเวณสถานีกิ่วเซินยังคงสูงกว่าระดับเตือนภัยขั้นที่3เกือบ1เมตร30เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตัดขาดชุมชนหลายแห่งส่วนพายุในภูมิภาคอย่างไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนภัยลมกระโชกแรงสูงสุดอยู่ที่216กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดโอกินาวาพร้อมเตือนประชาชนรับมือกับดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้มีแนวโน้มจะทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของไต้หวันในช่วงปลายสัปดาห์ซ้ำเติมสถานการณ์เดิมหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่เมืองไทหนานและที่เมืองเกาสงมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนสูญหายอีก4คนโดยคาดการณ์ค่ะว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงปลายวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์ส่งผลให้ศูนย์พาดพิงและพาดคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติของจีนต้องประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงระดับสีส้ม
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: อุดฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสเหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิปยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ก็เป็น4บทเพลงใน2ช่วงนะคะอันแรกก็มหานครออนไลน์ฮิตแนะนำมาทางโทรศัพท์ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่สนมนะคะไม่ได้ทักทายกันเลยเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจอกันนะคะก็จากหลายๆพื้นที่นะคะที่แนะนำเพลงกันมาก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกคาถาขุนแผนค่ะการทัศนะซึ่งวันที่30นี้มาด้วยนะคะก็จะมาร่ายมนต์คาถาสวดอะไรเยอะแยะมากมายมาเจอน้องด้วยนะคะเจอลูกเจอลูกตามมาด้วยเจอแม่คนนี้เลยแม่สิรินทร์นี่แหละมาด้วยค่ะมาด้วยหลวงพ่อห้ามจนตามคำแนะนำนะคะก็ขอบคุณคุณอนุชาบอกมาส่งกลับบ้านละเดี๋ยวใจเย็นร้านพรจากนครที่ธรรมราชนะยังฟังอยู่นะนั่นคือเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะสำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวของความตั้งใจที่จะทำให้กับคนที่รักนะคะต้องมีสักวันที่แนะนำมาจากใครนะจากลุงต่อยไหมนะคะลุงต่อยที่จันทบุรีเสียงของคุณก๊อตจักรพันธ์และตามมาด้วยเพลงคนดีของเธอกุ้งสุทธิราชนะคะที่ฟังแล้วอยากให้ผู้ชายทุกคนเป็นแบบนี้จังเลยเซเปียกทำได้ไหมอ่ะ พยายามแล้วแต่ทำยากใช่ไหมเซเปียกจะเป็นคนดีของเธอมันยากใช่ไหม ก็เป็นบทเพลงที่เพราะมากๆของน้องกุ้งนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้วนะเพลงงานวัดบ้านเรา featuring กับ Not Toy นะคะก็เดี๋ยวได้มีโอกาสเปิดให้ฟังกันแต่นี้ฟังไปแล้วกับคนดีของเธอขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาแล้วค่ะอาทิตย์นี้เจอกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติชาติไทยเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงอากาศมันหนาวมากคุณผู้ฟังห้องส่งเที่ยงถึง5โมงเย็นค่ะซึ่งศิลปินนั้นก็มากันเยอะเลยทีเดียวได้มีลูกชายมาด้วยบาร็อกมาบาร็อกเพลงเอกนู้เพลงเอกแบงค์เพลงเอกสรินทราสลักจิตหลิวจริยาติปสุรังคนางดำรงวงทองดินชัยสายสุพรรณเกษมพรมสรรการทัศนะมิวเชคค่ะแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญรัตน์เบิร์ดเดย์ไทรอลมิวสิกมายไอส์นะคะแล้วก็มีจัสเพลงเอกมาด้วยก็สำหรับนักจัดรายการก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะมาพบกันก็จะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆตรงนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มหานครสุปริต
3: คุณเลิฟบอกว่าอาการหนาวลิ้นแข็งลิ้นเดียวมันมันกันอยู่นั่นแหละอย่าใจกระจอกนี่เป็นไงล่ะบอกกับทุกคนนะคะสู้ๆก็ให้พบกับสิ่งดีๆค่ะเดินทางไปในปลอดภัยที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้าหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะทาราไปแล้วพรุ่งนี้10โมงเช้ากลับมาเจอกันน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาขอบคุณน้องๆที่ห่วงใยนะจ๊ะโบตันน้องพึ่งนุชรีน้องหญิงพี่จุ๋มและทุกคนเลยขอบคุณพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวปรับทับกระทรวงมหาดไทยชุดใหญ่20ตำแหน่งดันผู้ว่านครขึ้นอธิบดีที่ดินที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน20รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ครอบคลุมตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีรายชื่อสำคัญอาทินายรัฐพลนราดิศรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสมชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนายธีรุตสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัจฉมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายปิยะปิดนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะเดียวกันมีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วนประภัสเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสคช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปไล่ล่าจับแก๊งยาเสพติดสแกมเมอร์ตำรวจนครบาลรองจ.สารวัตรแจ๊กนำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสดโทรศัพท์มือถือและสลิปการถอนฝากเงินจำนวนมากหลังขยายผลจากคดียาเสพติดออนไลน์โดยพบพฤติกรรมและเส้นทางการเงินที่มีรูปแบบคล้ายเครือข่ายอาชญากรรมเป็นกระบวนการเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่หลอกผู้เสียหายฝั่งเมียนมาบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าสายถอนในไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินผู้ต้องหายอมรับเป็นอดีตแอดมินแก๊งสแกมเมอร์ประเทศกัมพูชาอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์แบบฟรีแฟนหลอกลงทุนให้เทรด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณกลิ่นดินนะฮะจากจารอยเฮนรี่นะครับมีข้ามันลูกทุ่งนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับรวมถึงสัญญาบ้านทุ่งจากน้องวินะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมเปิดบ้านแล้วนะครับรอชาวคณะทุกท่านเลยนะครับหลังอาหารเที่ยงนะครับตอนนี้บ่ายโมง17นาทีนะครับทานข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามานะครับสวยๆสัก2นาทีนะฮะก่อนที่จะมาเริ่มทำงานนะฮะเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับรวมถึงขอเพลงกันได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับนะอู้แดดดีนะวันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะกับการที่ตากผ้าหนาๆนะครับพวกผนวมนะครับผ้าห่มหนาๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็นะน่าจะแบบสดชื่นผ้าแห้งไหวไตชน PS Bakery นะครับพี่พงศธรนะครับพี่ศศินนท์พี่ถาปกรนะครับพี่นภาเพ็ญพี่อรพินพี่อนุชาพี่จันเพ็ญนะครับมีพี่เดียมนะครับมีพี่แอดนะครับมีพี่สัญญาสุขผ่องพี่หญิงเรินแม่แมวนะครับพี่ขนมนะพี่ชุลีรักก็มาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับนะมีเอาพี่กล้วยมาแล้วนะครับพี่ลำพึงนะครับนะพี่นภาเพ็ญพี่จันเพ็ญพี่

0: ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของหนึ่งสามหกหกจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่เกิดรถเกิดรถ
1: แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังหนอโอ

แล้วงานการไม่ทำรำแต่ TikTok นะฮะจากแป้งฝุ่นนะครับตอนนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะอยู่นะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆจะได้คุยกันนะครับให้หายคิดถึงนะฮะก็เรียนเชิญนะครับเราปูเสือรอนะกดมาที่เบอร์นี้นะครับลูกพี่02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่เอากดเข้ามารัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมพี่นพนะครับ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวพี่นพตอนนี้สุโขทัยเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วครับอำเภอสวรรคโลกครับผม
1: โอ้มาถึงสุโขทัยแล้วเหรอครับพี
2: ่ใช่พอดีแม่น้ำยม
1: ครับมาเยอะไหมตอนนี้อะ
2: ตอนนี้แม่น้ำยมเลอะกำลังจะเต็มแล้วครับ
1: ครับโอ้ก็แบบพูดง่ายๆคือกำลังจะปริ่มแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: อ๋อปกตินี่แถวสุโขทัยนี่แบบเวลาน้ำมานี่เราโดนเยอะไหมครับพี
2: ่ก็โดนเยอะครับอำเภอสวรรคโลกแล้วก็อำเภอศรีดำรงครับผม
1: ครับผมนะ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้เราเตรียมเก็บของขึ้นบ้านหรือยังครับพี
2: ่อ๋อพอดีบ้านผมอยู่ห่างจากอำเภอเมือง10กิโลเมตรก็พอ
1: ไม่ถึงเนาะไม่ถึงเนาะ
2: อยู่ครับผมอ๋อ
1: ไม่ถึงนะ
2: ครับผม
1: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้พี่นพทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ขับรถบริษัทป่าหมินครับ
1: ครับไปส่งของหรือไปทำอะไรครับพี
2: ่มาส่งของถนนสุโขทัยเนี่ยครับ
1: ครับครับโอ้แล้ววันนี้ต้องส่งกี่รอบครับพี่
2: อ๋อส่งสองรอบส่งเสร็จแล้วครับกำลังจะกลับบริษัทครับผม
1: โอ้ก็ได้พักผ่อนแล้วนะพี่นพเนาะ
2: ครับ
1: อ้าวได้เลยครับพี่วันนี้พี่นพอยากฟังเพลง
2: อันนั้นเดี๋ยวขอเพลงสาวสนแตงครับผม
1: โอ้พี่ขออนุญาตนะครับพี่อุตส่าห์ผมอุตส่าห์หาเพลงนี้มานะครับสุโขทัยระทมเลยนะครับพี
2: ่อ๋ออันนั้นก็ไม่เป็นไรครับสุโขทัยระทมครับ
1: ครับผมนะเอารบกวนฟังเพลงนี้ก่อนเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายลูกคุก FM 95ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่นพนะ
2: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: Sun Chill Heal Jai
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับน้องกล้วยน้องกล้วยนะครับผมน้องกล้วยของหอยโค้งนะครับผมเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณอาการคันนะฮะอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวต้องมาเติมพลังกันหน่อยนะฮะใครที่กำลังหิวนะฮะหรือว่ามองหามื้ออร่อยนะฮะที่ทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งคุ้มนะฮะก็แนะนำเลยนะครับยำบิ๊กคัพนะฮะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะถ้วยใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหแบบเพิ่มทั้งเส้นนะฮะแล้วก็เครื่องแบบคูณ2เลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นนะครับในแบบฉบับเรียกว่ายำเลยนะครับราคาเพียง22บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ฮะลูกพี่มีให้เลือกแล้ว2รสชาตินะครับ1คือรสหมูสับนะที่หอมนะครับกลิ่นหมูนะครับแล้วก็น้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมนะครับพร้อมเนื้อสัตว์นะแล้วก็ไข่เพิ่มนะครับคูณ2นะครับแล้วก็2ฮะรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับที่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวแซ่บเลยนะครับเข้มข้นนะครับแล้วก็หอมเครื่องต้มยำนะฮะแล้วมีกุ้งอบแห้งเพิ่มคูณ2นะครับให้อร่อยแบบเต็มอิ่มในทุกคำเลยนะฮะก็เรียกว่าสะดวกสุดๆนะเพียงแค่เติมน้ำร้อนนะฮะแล้วก็รอเพียงแค่3นาทีนะก็เพิ่มความอร่อยพร้อมอร่อยได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องฉีกซองแล้วก็เครื่องปรุงให้ยุ่งยากด้วยนะฮะยำบิ๊กคัพนะฮะอิ่มอร่อยนะฮะเต็มหรือว่าเต็มคัพเลยนะครับราคาเพียง22บาทนะครับลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปนะฮะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็เตือนประชาชนนะฮะให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นบวก697และบวก698นะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งนะจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะก็ขอให้ตั้งสตินะฮะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลการเงินรหัสผ่านนะครับหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะฮะไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นบวก697นะครับหรือบวก698นะฮะติดต่อประชาชนนะครับถ้ามีคนแอบอ้างนะครับเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการนะครับนะพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างนะครับหรือหลอกให้โอนเงินนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็วางสายไปเลยทันทีนะครับสำนักงานกสทช.ก็ยังขอความร่วมมือนะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์นะแล้วก็ย้ำนะว่าต้องตั้งสตินะตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนะคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะจ๊ะ

0: มาเป็นดูโอนะครับพี่ดำรงวงทองนะครับกลิ่นฟางนางลืมนะฮะแล้วก็มีจังหวัดขาดรักจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะใครที่เป็น FC ของทั้ง2ท่านนะครับวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับที่อสมทของเรานี่เองนะฮะก็ปูเสื่อรอลูกพี่ทุกคนนะครับมาทำบุญนะมาช้อปปิ้งกันนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามีส่วนในการร่วมทำบุญด้วยแล้วโอ้ยศิลปินมาเยอะมากนะครับพี่ๆดีเจก็เยอะมากนะครับก็มาดูแลชาวคณะนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับมาเจอกันนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: มาครับได้เวลาส่งกันบ้านนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายนะครับในช่วงของพาเรทเลยนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์บินหลาจ้า

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเผยเลือกคนให้เหมาะกับงานไม่ตอบขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมานั่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.แทนนายชัชชัยบางขออภัยค่ะแทนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เพื่อมาดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้โดยเฉพาะใช่หรือไม่ว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายคนไหนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนเราพยายามให้ไปอยู่ในงานที่เขาเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเรื่องนี้ไม่มีอะไรซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ตอบว่ามีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์จากพลเอกพนัทแล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้มาช่วยงานหรือไม่พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนซึ่งเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่4ก็ยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสขช.คนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสขช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปกรณ์เตรียมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นเออร์รีทายค่าราชการ27สิงหาคมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนไปหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนายปกรณ์กล่าวว่ากว่า10เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะทยอยลงทีละเรื่องและอยากให้ประชาชนเข้าไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรอ.จากนั้นถึงจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ามันคือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาบรินทร์ พาณิชภักดิ์คดีพรากผู้เยาว์อนาจารที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องนายบรินทร์ พาณิชภักดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยในชั้นศาลชั้นต้นศาลได้พิพากษายกฟ้องในคดีพรากผู้เยาว์ส่วนคดีอนาจารหมดอายุความซึ่งกรณีดังกล่าวอัยการโจทได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยโดยวันนี้ศาลเบิกตัวนายปรินทร์จำเลยซึ่งสวมชุดผู้ต้องโทษจากเรือนจำเนื่องจากถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกจากคดีอนาจารกรณีอนาจารนักศึกษามหาวิทยาลัยในร้านอาหารที่สุขุมวิท11ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเนื่องจากจำเลยกระทำผิดเมื่อวันที่25เมษายน2561จนถึงวันฟ้องศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วว่าคดีอนาจารยังไม่ขาดอายุความส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารศาลเห็นว่าคำว่าพรากนั้นหมายถึงการพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากอำนาจการปกครองจากบิดามารดาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ยินยอมแม้จำเลยกับผู้เสียหายจะอยู่ในรถยนต์ตู้ก็ตามพฤติการของจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับฐานกระทำอนาจารจำคุก1ปีและฐานพรากผู้เยาว์จำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายปรินทร์จำเลยถูกอัยการและผู้เสียหายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องหลายคดีซึ่งขณะนี้เป็นการยื่นฟ้องคดีส่วนใหญ่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ประมาณ 5-6 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถ้าต้องเสี่ยง
6: กลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซลเอสเอส
11: Wink by

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้าหมี
3: อ้าวสวัสดีครับลุงต้อย
4: ยังไม่ลงเรือครับมันเลื่อนครับ
3: โอ้
4: เ
3: ดินหน้าโอ้มันเดินหน้าเลยครับแล้ววันนี
4: ้ตอนนี้คือระดับ3สำรวจไม่ได
3: ้โอ้ครับคือคลื่นสูงใช่ไหมครับลุงต้อยครับ
4: ครับระดับ3ครับตอนนี้พายุมันเข้าไง
3: โอ้ครับองี
4: ้ต่อเนื่องด้วย
3: องี้ว่างี้ต้องร้องคาราโอเกะสิครับลุง
4: ตอนแรกยังขอ

0: เพลงนี้ต้องมีจาก7วันนี้มันจัดไม่ร้องเพลงนี้แล้วมีต้องมีจากวัน
1: ครับผมอุ้ยพายุมาอุดโอกาสครับลุงมันต้องบันเทิงหน่อยครับชีวิตครับลุง
0: ไอ้คืนกระดาษสารเนี่ยผมเฉยๆกระดาษสี่ผมไม่เฉยแต่ที่มันสำรวจไม่ได
1: ้โอ้ใช่ไหมมันมีมันพายุมันเข้ามันจะทำยังไงอ่ะ
0: ต้องยิงสัญญาณลงไปที่พื้นทะเล
1: อ๋อครับแล้วมันก็ต้องดู
0: การเลื่อนเลื่อนไปกลางเดือนหน้ามัน
1: จริงจริงครับมันเพื่อความปลอดภัยนะลุงนะถ้ามันเล่นออกทะเลแบบขึ้นแรงแรง
0: ครับเซฟทุกอย่าง
1: ครับครับคาราโอเกะดีกว่าครับลุงเชื่อผมนะช่วงเนี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ผ่อนคลายบ้าง
0: ไปพาไปหาหมอผมนึกว่าจะเป็นหวัดจะเป็นโควิดไปตรวจไม่เป็น
1: อ๋อไม่เป็นนะ
0: หวัดไม่เป็นครับ
1: โอ้ลุง
0: ต่อยหวัดนะเสียงมันแหบไง
1: อ๋อสุขภาพแข็งแรงนะดูแลตัวเองนะ
0: ครับ
1: ครับผมอ้าวลุงต่อยวันนี้อยากฟังเพลง
0: ต้องมีสักเจ็ดไอ้จังเวยสักวันไม่เจ็ดวัน
1: เอาทีละวันพอ
0: วันเดียว
1: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลุงต่อยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แต่ผมนำทางให้กับลุงนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยาราอ่าฮะ
0: ไอ้อายาราร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อายาราอ่าฮะ
0: อายารา
1: อารมณ์ได้ครับลุง
0: เสียงไม่แหบ
1: โอ้อาจุดนี้ลุงต่อยมอบให้ใครดีครับลุงต่อยครับ
0: ให้คนที่กำลังมีความรัก
1: ครับ
0: ตอนนี้เริ่มมีความรักแล้วครับ
1: โอ้ลุงต่อยมีความรักเหรอครับโอ้ครับครับ
0: คร
1: ับลุงต่อยแบบมีว่างๆก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะว่าเป็นไงบ้างนะ
0: โอเคครับเดี๋ยวได้ถามว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้แหละอายุเยอะแล้วอ
1: ่ะอุ้ยอายุเท่าไหร่ลุงต่อยขออนุญาตถาม
0: ใครอ่ะ
1: ลุงตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร
0: ่ปีนี้75
1: เฮ้ยคุณลุงก็พูดไป
0: พูดจริงๆไม่พูดเล่นไม่จริงใจไก่กาอย่างนั้น
1: แต่ฟังเสียงดูแบบแข็งแรงนุ๊กนัวแบบ50กว่า
0: ถ้าผมดูแลตัวเองดีไง
1: อ๋อเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่แบบนะเก่งทั้งการงานนะครับเก่งทั้งการใช้ชีวิตนะลุงต่อยเนี่ย
0: ครับเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปรักคนอื่นหรือไปชอบเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยครับ
1: หูหล่อมากเลยครับนะเขาหน้าร้อยฟังหน่อยนะฮะ
0: ครับผมโอ้ยงั้นเอาไปใช้ได้เสด็จปี
1: โอเคขอบคุณมากแล้วลุงต่อยนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ครับ
1: เช่นกันครับคุณลุง
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในชุดพาเรทของเรานะฮะชื่อชุดว่าชีวิตต้องมีความเพียรนะครับนะเราต้องเพียรเราต้องพยายามนะครับแล้วก็มีความหวังด้วยนะครับก็คือเชื่อนะครับว่าต้องสำเร็จนะครับนะใครอยากมีคู่นะครับก็ต้องเชื่อว่าอุ้ยเราเนี่ยเป็นคนดีเราเป็นคนที่แบบทำมาหากินเดี๋ยวเราก็จะเจอนะครับแม่บ้านที่แบบตั้งใจทำมาหากินเหมือนเรานะครับนะอาจจะต้องทำตัวเองให้ดีก่อนนะเหมือนที่คุณลุงก็บอกนะเราต้องทำตัวเองให้เขาเรียกให้เหมาะสมนะกับเขาเรียกสเปคของเรานะฮะอันนี้เป็นเรื่องความรักนะส่วนใครที่เรื่องของการงานนะครับเราก็ต้องพยายามทำงานเราถึงจะเก่งขึ้นจะคมขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะสี่เพลงครับลูกพี่มีความหวังนะครับทีเดตนะมีทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอนะครับพี่บ่าววีทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับบอบเบิ้ลนะครับต้องมีสักวันนะครับจากพี่ก๊อตนะฮะ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของผักโขมนะครับที่ป๊อปอายกินแล้วมีกล้ามนะครับนะก็เป็นข้อมูลจากสนุกนะครับก็ไปดูมาก็รู้สึกว่าเป็นผักอีกหนึ่งชนิดนะครับที่โอ้ประโยชน์เขาเยอะมากเลยนะครับนะเขามีทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K แล้วก็โฟเลตนะครับนะเอาเริ่มที่นี่ก่อนนะใครที่รู้สึกว่าโอ้ยตาไม่ค่อยดีเลยนะครับผักโขมเนี่ยมีลูซีนนะครับแล้วก็ซีแซนทีนนะครับอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นมากเลยนะกับดวงตานะครับยิ่งเราเฒ่าแล้วเนี่ยนะครับการกินอาหารที่บำรุงดวงตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับนะ2คือมีวิตามิน K นะครับนะผั

0: ผมเนี่ยเป็นแหล่งวิตามินเคเลยนะครับนะก็เรียกว่าช่วยนะครับในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของกระดูกด้วยนะครับ3ฮะมีโฟเลตนะครับนะผักเขียวเนี่ยใบเขียวเนี่ยก็จะมีโฟเลตตามธรรมชาตินะครับซึ่งผักโขมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการสม่ำเสมอนะครับผักโขมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ4ฮะมีใยอาหารนะครับอันนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าใยอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะขับถ่ายอะไรพวกนี้การที่เรามีใยอาหารเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับนะแล้วก็พยายามกินผักแล้วก็ผลไม้ให้หลากหลายนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งละกันนะครับ5คือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผักเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะที่มีประโยชน์มากเลยนะครับแต่ก็เรายังย้ำกันเหมือนเดิมนะว่ากินได้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องกินทุกวันกินต่อๆรัวๆเฮียบอกว่าอุ้ยบำรุงสายตาดีมากก็กินทุกวันไม่ใช่นะครับคือกินแล้วก็เว้นระยะไปนะครับแล้วก็สลับผักชนิดอื่นไปด้วยนะครับนะจะทำให้ร่างกายก็เรียกว่าได้ทั้งสารอาหารวิตามินเกลือแร่ธาตุเนี่ยนะครับจากหลากหลายชนิดเนี่ยทำให้สุขภาพของเราก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่แนะนำนะครับอันนี้คือผักโขมนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ทั้งเพราะทั้งพริ้วนะครับเพลงนี้นะครับตรงนี้ณที่เวลานะฮะจากดอนบ่มนะจากภูมินนะครับฟิชเชอริงกับภูมินนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณนพรัตน์นะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ดอนบ่มนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: พื้นที่ปลอดภัยนะครับจากน้องพิมดานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่5นะครับพี่ละไอก็เข้ามากรี๊ดนะครับผมแล้วก็มีแค่ฝุ่นนะจากวงแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือบัญช์ครับผมหรือว่าเป็นซุปเกี๊ยวเนื้อนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ก็มีคนตอบถูกนะฮะก็มีประมาณ4ท่านนะครับก็ขอบคุณข้อมูลนะจาก travelfoodatlas.com ด้วยนะฮะคนที่ตอบถูกนะมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่กล้วยมีพี่ละไอแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าบันช์นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เด้งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: แมวตัวจริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: อ้าวงานจากหลวงไก่นะครับผมขอบคุณที่ยังรักกันนะครับก็เป็นเพลงที่คุณแป้งนะครับช่วยผมเลือกมาจากทางหลังไมค์นะครับนะอ่ะทักทายหลังไมค์หน่อยมีคุณพลอยวัดอรุณนะครับมีป้ายานะครับคุณลุง935นะครับพี่เปิ้ลอ่างทองพี่กุลสมุทรปราการนะฮะคุณอนันต์สุโขทัยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่อยากฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถเลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับ SMS Facebook Live หรือว่าทางหลังใหม่นะฮะสะดวกตรงไหนก็กดเข้ามานะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากมาริลาบราซิเลียนไม่อ้วนเอาเท่าไหร่

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา15

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลโฆษกกอรมน.แจงแม่ทัพภาคที่4ไม่ได้ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวการเมืองเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตพลตรีปินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นซึ่งมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์เผาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลว่าอาจเกิดจากฝ่ายการเมืองนั้นโฆษกกอรมน.กล่าวว่าจากคำสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่4เป็นเพียงมุมมองต้องมีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องโดยเรื่องการเมืองก็เป็นหนึ่งข้อสังเกตแต่ไม่ได้บอกว่ามีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องเนื้อหาที่แม่ทัพภาคที่4ให้สัมภาษณ์เป็นเพียงข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานเป็นส่วนใหญ่พลตรีวินไทยยอมรับว่ารูปแบบการก่อเหตุอาจไม่เหมือนกันในทุกครั้งการทำงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะแบ่งงานเป็น2ระดับคือการข่าวเชิงรุกและเชิงรับซึ่งงานด้านการข่าวเชิงรุกคือการปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายต่างๆส่วนข่าวเชิงรับต้องมีมวลชนเข้ามาช่วยโฆษกกอรมน.กล่าวว่าการยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์หากใครที่ยิงปืนเป็นจะรู้ว่ายิงได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ชำนาญปืนอะไรก็ตามโดยเฉพาะปืนที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะหากยิงไปแล้วกระสุนปืนต้องตกลงมาด้านล่างทั้งนี้ขอให้รอผลจากนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดพอ.โรงพยาบาลนราธิวาสเผยผลผ่าตัดหนุ่มจะแนะเหยื่อปืนป่วนใต้ยืนยันวิถีกระสุนยิงเฉียงขึ้น30องศานายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการรักษาผ่านระบบ Fast Track Emergencyโดยผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแรกเป็นหญิงอายุ45ปีและ46ปีที่ประสบเหตุระเบิดในพื้นที่ตำบลบางปอขณะนี้แพทย์ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลจนปลอดภัยแล้วสำหรับนายซอและผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่3ซึ่งมีบาดแผลชะกันที่สุดจากการถูกยิงเข้าที่หน้าท้องศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อตัดต่อลำไส้ที่ถูกกระสุนทะลุพร้อมล้างช่องท้องและเย็บปิดแผลสำเร็จปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเฝ้าระวังการติดเชื้อนายแพทย์พรประสิทธิ์ได้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการทางการแพทย์และหลักนิติเวชที่น่าสนใจเกี่ยวกับบาดแผลของนายซอและเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมได้แก่ทิศทางวิถีกระสุนพบบาดแผลทางเข้าบริเวณใกล้สะดือขนาดราว1เซนติเมตรและแผลทางออกบริเวณหลังเหนือเอวขนาดราว 2-3 เซนติเมตรโดยมีทิศทางวิถีกระสุนเฉียงขึ้นประมาณ 20-30 องศาและไม่โดนกระดูกเชิงกรานซึ่งเป็นทิศทางจากล่างขึ้นบนชนิดและอนุภาพอาวุธจากประสบการณ์ของศัลยแพทย์บาดแผลลักษณะนี้ชี้ว่าอนุภาพของการทำลายล้างไม่ได้สูงมากและไม่ได้ส่งผลให้อวัยวะภายในแหลกเหลวเมื่ออาวุธสงครามร้ายแรงที่มีแรงทำลายล้างสูงอย่างไรก็ตามนายแพทย์พรประสิทธิ์ระบุว่าทิศทางและขนาดกระสุนที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติเวชวิทยาอย่างละเอียดต่อไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของ

0: ประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดเลยนะครับแอลลั่นปัดนะจากปริมลายไทยนะแล้วก็มีงานจากพี่ไฮเชฟบะนะครับผมอ้าวสองเพลงรัวๆในช่วงนี้
1: มหานคร
0: มาครับผมชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเมื่อกี้เดินไปนะครับเราหูเห็นโซนด้านหลังอสมทนี่ครึ้มมาเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับไปดูที่เว็บของลูกพี่นะครับที่กรมอุตุนะครับนะก็มาอัป

0: เดตล่าสุดตอนเที่ยงนะครับมาดูกันว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับไปที่ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะครับแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับภาคกลางครับผมนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% ร้อนสุด35องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก60% นะครับโอ้ตะวันออกวันนี้น่าจะฉ่ำนะครับนะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับแล้วมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับสวยๆพลิ้วๆนะครับฝนตกประมาณ 40% นะครับร้อนสุด35องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุด33องศานะครับไปที่ภาคใต้อีกฝั่งนึงฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก36องศานะครับนะอ้าวเอาร้อนสุด36องศาขออภัยนะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับวันนี้ก็น่าจะมีฝนบางๆนะครับอยู่ที่แต่ละพื้นที่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เป็นสถานีแห่งความช้ำนะครับนะนี่คืองานจากพิทักษ์นะครับสถานีน้ำตานะครับคอยรักที่สถานีพี่พึ่งนะครับอ้าวสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่สุฮอลแลนด์พี่อินแทนนะครับมีพี่พึ่งพี่แทนสุภาวดีนะครับมีเชฟพงษ์นะครับมีพี่เรินนะครับพี่ฟาติมะพี่ขาวดอนพี่สุวิมลพี่นิรมัยพี่สมใจพี่ละอายพี่จุ๊บแจงพี่สุขสันต์นะครับน้องปาริตาพี่บุญเรือนพี่รุ่งรุ่งน้องบอมจอมซ่านะครับพี่วัฒถาพรก็มาแล้วนะจ๊ะนะครับมีพี่สุมาลาด้วยนะครับยายนาอาหารตามสั่งนะครับพี่สมัยนะพี่นครหนู

ู่ทองแม่แมวสายไหมพี่วัฒนศักดิ์พี่รินร้อยหมื่นพี่พร้อมพงษ์นะครับคุณยายพอเพียงนะพี่จงรักพี่พิษณุพี่กับแก้วคุณอ้อนอ้อนพี่สุรพงษ์พี่มี่นะครับมาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่ทัชพลพี่กิมหลีนะครับน้องนับดาวเสียเปียกน้าเมนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะชาวคณะของเราเต็มวงเลยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับตอนนี้คุณแพทก็ยังอยู่นะจ๊ะ

ามีหลวงปู่ศิลาองค์พระหูละมันซอยบรรณนบันดาลให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาด้วยเธอ

0: หนุ่ม60นะครับลุงแดงประเทศไทยนะครับแม่หนุ่มอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับหนุนดวงนะฮะพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะฮะแล้วก็มีคาถาคุณแผนน้องการทัศนะนะครับก็เป็นหนึ่งศิลปินที่จะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าวันอาทิตย์นี้นะครับลูกพี่วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะฮะตอนเที่ยงวันเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะฮะเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ทำบุญด้วยนะครับนะเอาพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็จะมีการทำบุญด้วยนะฮะซึ่งงานนี้ก็สนุกสนานนะครับมาช้อปปิ้งนะครับอิ่มบุญด้วยนะครับอร่อยด้วยสนุกสนานด้วยนะครับศิลปินครับลูกพี่มีน้องการทัศนะนะครับมีมิวเชคนะครับมีน้องแป้งร่ำนะครับน้องเฟิร์นกันยาวรั

0: นะน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับมี My Eyes นะฮะมี Just เพลงเอกนะครับบาร็อกนุนะครับแล้วก็แบงค์เพลงเอกนะครับมีพิทรานะครับณโอ่งนะฮะมีน้องหลิวอจริยานะครับน้องติ๊บสุรางคณานะครับพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับแล้วก็มีพี่เกษมคมสันนะครับแล้วก็พี่บีดีดีดีเจเนี่ยนะครับติดขัดขัดทำไมหรอกพี่ดีเจมาเต็มวงนะครับผมห้ามพลาดมาดูแลนะครับนะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายนะครับโดยรายได้เนี่ยนะครับทั้งหมดนะจากการระดมทุนก็นะฮะก็จะมีการมอบให้ด้วยนะครับเข้าบัญชีนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะเพื่อนำไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับนะงานนี้ก็อย่างที่บอกกันนะว่ามาเจอกันนะครับนานๆทีนะครับนะแล้วก็โอ้ยมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับนะแล้วก็มีอาหารหลังเวทีนะครับมีน้องแชมป์โชคชัย4นะครับขนมจีบนะฮะมีลูกชิ้นป้าสีนะครับนะทอดมันพี่ปูนะครับมีส้มตำมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะครับนะแล้วก็มีอาบูสินค้านะครับก็โอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีนะมีกาแฟเชิงขาวชาตันหยงนะครับมีทองม้วนวีคลับนะฮะซอสพริกศรีราชานะครับมีกุ้งเหยียดนะครับลุงกาสาขานะฮะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับนะจากจังหวัดสุโขทัยนะครับราคาพิเศษนะฮะเส้นกรอกยุคหินนะครับดร.ดานะครับนะมีวิสาหกิจชุมชนนะฮะท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะครับนะแล้วก็มีพี่พีระดอกไม้นะครับขนมจีนแกงไก่นะพี่เชอรี่ถั่วต้มนะครับซานต้ายีนมีจากเพจนะครับแม่ถักอะไรนะครับบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนนะครับสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับมีสบู่ว่านงาช้างแก้กระฟ้าด้วยนะครับก็ใครที่ชาวคณะที่ฟังผมอยู่แล้วสนใจนะครับอยากจะมา เปิดบูธจำหน่ายสินค้านะครับต้องบอกเลยว่าฟรีนะครับภายในงานคอนเสิร์ตนี้นะครับนะใครที่อยากจะมาร่วมออกบูธนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าว

0: ณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ว้นะว่าให้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะตู้กับข้าวหม้อหุงข้าวเธอจากโจอี้นะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: สุขตัวเย็น
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวมีพี่แมนมณีวันนี่มาพูดคุยนะถึงเพลงใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ชาวคณะก็ฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้

ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขณะนี้เวลา16

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีรับต้องปรับปรุงการข่าวพื้นที่ชายแดนใต้เผยแม่ทัพภาค4ยืนยันไร้เหตุประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรั

0: มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่ว่าลงไปก็ทำความลำบากให้เจ้าหน้าที่แต่ได้สั่งการในแนวทางปฏิบัติและความพร้อมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มารายงานส่วนกรณีที่มีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนนั้นได้สอบถามพลโท นรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีแต่เพื่อความสบายใจจะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจนเรื่องแบบนี้โกหกไม่ได้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีชีวิตอยู่การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามาจากไหนปืนอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชได้ส่วนหลังจากที่เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยมีความคืบหน้าอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายมุ่งมั่นด้านการปฏิบัติให้เกิดสันติสุขส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันกว่า100เหตุการณ์ต้องมีการปรับปรุงเชื่อว่าจากนี้ไปจะเห็นว่าตนใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ้างวิธีการบ้างเพื่อให้ทำให้เหตุการณ์ที่ดีขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจครม.มีมติแต่งตั้งชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินักบริหารระดับสูงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ครม.มีมติเพิ่มเติมกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนกรณีที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังเกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงและดินโคลนถล่มเยียวยารายละ2ล้านบาทซึ่งที่จังหวัดน่านมีทั้งหมด5คนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องเสียเวลาทำให้ประชาชนเรื่องเอกสารไม่ต้องให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ับคุณผู้ฟังนะครับด้วย2ผลงานเพลงครับจากพี่แมนมณีวันเปิดมาด้วยแฟนเก่าเมาฮักต่อด้วยเหตุผลน้ำเน่านะกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: 4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับรวมไปถึงคุณฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus เพิ่มเติม14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับก็4โมงเย็นช่วงเวลาวันนี้แม่วันอังคารมาพร้อมกับฝนที่มืดๆอีกแล้วนะยังไงก็ขับขี่อย่างปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยกันแต่ที่สำคัญใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับกับ FM 95โอ๊ตคณิตและน้องหลังไมค์วันนี้เพิ่มเติมฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้เลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับสองผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่ที่เราเปิดไปแหมมาแบบว่าช้ำกันเลยทีเดียวหลายคนนี่ก็ขอกันเข้ามาแทบจะต่อเนื่องเลยจริงๆนะครับที่สำคัญวันนี้แขกรับเชิญของผมอยู่กับโอ๊ตคณิตในห้องส่งเรียบร้อยแล้วเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเพลงที่แบบฟังทีไรก็ต้องช้ำเมื่อนั้นอย่างสองเพลงที่ผ่านมานี่เลยนะดังนั้นแล้วครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักกันอย่างแน่นอนวันนี้มีซิงเกิลใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังบน FM 95ขอต้อนรับเลยดีกว่าพี่แมนมณีวันสวัสดีครับผมนี่พี่แมน
2: เป็นแฟนทางบ้านด้วยนะครับที่ฟังเราสองคนอยู่ตอนนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับพี่นะก็ทักทายทั่วทั้งประเทศด้วยนะพี่แมนวันนี
2: ้
0: มาเยือนถึง FM 95อีกแล้วคราวที่แล้วมาช่วงเฮียหมีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: วันนี้มาแบบรุ่นน้องเลยมาอยู่กับพี่แมนวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝาก
2: ใช่คร
0: ับ ปล่อยเรียบร้อยแล้วซึ่งซิงเกิลใหม่พี่แมนปล่อยเมื่อวันที่ประมาณ
2: วันที่8ครับ
0: เนาะ
2: วันที่8สิงหา
0: ครับพี
2: ่ครับ
0: ชื่อเพลงอะไรนะครับ
2: ชื่อเพลงว่าหัวอกพ่อห้างครับ
0: โอ้โห
2: หัวอกพ่อห้
0: าง
2: รู้จักคำว่าพ่อห้างไหมนี่โอ๊ต
0: พ่อห้างวันก่อนที่ผมถามแฟนรายการเลยพี่แมนว่าเอ๊ะพ่อห้างนี่หมายถึงยังไงนะ
2: คนอย่างโอ๊ตไม่ควรที่จะเป็นพ่อห้างเฮ้แต่คนอย่างพี่นี่มันเหมาะสมที่สุดแล้ว
0: ยัดไม่เหมาะแหมรูปหล่อขนาดนี้หล่อตลอดการจริงๆนี่พี่แมนของเราเนาะเป็นซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยมาแล้วก็เพลงนี้จ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วกับ FM 95พี่แมนนะหัวอกพ่อห้างให้พี่แมนเล่าสักหน่อยดีกว่าเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวประมาณไหนยังไง
2: หัวอกพ่อห้างเนี่ยครับเป็นเพลงที่มันเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับจริงๆแล้วคำว่าพ่อห้างเนี่ยจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าแม่ห้างก็คือแม่เลี้ยงเดี่ยวห้างก็คือ
0: แบบว่า
2: คนที่ถูกทิ้งไปแต่ว่าสามีหรือภรรยาก็ยังไม่ตาย
0: ครับพี
2: ่แต่ถ้าเป็นไม้นี่คือตายแล้ว
0: อ
2: ๋อห้างก็คือทิ้งไปใช่ทิ้งไปนี่คืออีสานนะครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็เป็นไม้นั่นแหละ
0: ครับ
2: ทีนี้มีลูกด้วยกัน1คนก็คือเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวสู้เพื่อลูก

0: ในเพลงนี้นะครับ
1: อ่า
0: แล้วทีนี้เมื่อถึงวันแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกก็ถามตลอดถามพ่อตลอดว่าเมื่อไหร่แม่จะมาเมื่อไหร่แม่จะมามาให้เห็นหน้าบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วพ่อคนที่เลี้ยงเดี่ยวก็เจ็บปวด
1: มันนะ
0: ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง

0: มองของแบบว่าพ่อหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณ
1: ครัน บ
0: ั้นด้ว
1: ใ
0: ย
1: ช่
0: เนา
1: ค
0: ะ
1: รับใช่
0: เออซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแบบโอ้โหลึกซึ้งนะพี่แมนมองได้หลากหลายมุมมองเลยนะเพลงนี้เนี่ย
1: เป็นเพลงที่ยิ่งต้องไปดู MV ครับอดต้องดู MV ให้ได้เลยน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: เ
0: ั
1: พ
0: บ
1: ราะ
0: พ
1: ว่
0: ี
1: า
0: ่
1: MV เพลงนี้เนี่ยทำให้ได้รู้ว่าเป็นความรักสมัยใหม่
0: ครับ
1: ที่ระหว่างครอบครัวที่เลิกรากันไปเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไม่รับกันแล้วจงเกลียดจงชังกันไม่ใช่แต่ให้ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ว่าคุณจะเลิกกับแฟนไปแล้วคุณจะเลิกกับผัวไปแล้วคุณจะเลิกกับเมียไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราโฟกัสที่ลูกทำยังไงก็ได้ให้ลูกเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาขาด
0: เขาขาด
1: ในเมื่อเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับ
0: แหมคนลูกซึ่งเพลงนี้ได้ปลายปากกาจากพี่พจน์สุวรรณพันธ์
1: พจน์สุวรรณพันธ์ครับใช
0: ่รู้สึกว่าได้ข่าวมาโอ้ได้ร่วมงานกันเป็นการกลับมาการร่วมงานกับพี่พจน์สุวรรณพันธ์ในรอบ4ปีเลยใช่ไหมพี่แมน
1: ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับเหตุผลน้ำเน่าอย่างให้ใจก็คือจากอพจน์เขียนให้แล้วก็มาล่าสุดที่เราได้ฟีเจอริงกันก็คือเพลงวัคซีนชีวิตนะครับที่ปล่อยไปแล้วก็หลังจากนั้นก็สามสี่ปีก็ไม่ได้ร่วมงานกันเลย
0: อาจจะห่างหายกัน
1: ใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันที่ยุโรปเลยได้พูดคุยกันเลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาทำนี่แหละครับเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องว่าทำไมต้องหัวอกพ่อห้าง
0: ผมอยากรู้ที่มาที่ไปแบบเหมือนที่พี่พจน์ได้เกริ่นพี่แมนได้เกริ่นไว้ว่าอ่ะได้คุยได้เจอไปร่วมงานที่ต่างประเทศกันมา
1: ครับ
0: เอ๊ะพอยต์แรกๆเลยพี่แบบทำไมใครเกิดไอเดียว่าอ่ะอยากจะนำเสนอมุมมองของแบบพ่อห้างอะไรประมาณนี
1: ้ก็คือก็คุยกันครับอพจน์ก็มีความคิดว่าแมนมณีวันก็ไม่ใช่นักร้องที่เป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องหยิบประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมตอนนี้แล้วก็ประเด็นที่ทำไมสังคมต้องมีการเลิกราทำไมต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็หยิบประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าทำเพลงออกมาในเพลงนี้ซึ่งเป็นสื่อกลางให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับรู้แล้วก็ใช้เพลงนี้เป็นสื่อกลางที่จะแทนใจกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยแต่มีสื่อเราต้องทำออกมาให้เป็นมิตรภาพที่ดีไม่ใช่เลิกลากันไปแล้วก็ยังคงความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนี่คือมันเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องหยิบยกเพลงหัวอกพ่อห้างนี้มาทำใหม่มาทำขึ้น
0: มาทำขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นการเตรียมการนานไหมพี่กว่าจะแบบมาเป็นผล เป็นเพลงอะไรประมาณนี
1: ้จริงๆเพลงนี้เนี่ยอพจน์เขียนไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะแต่ผมไม่ได้หยิบมาทำ
0: ครับ
1: มันก็คงถึงเวลาของเขาที่จะต้องเอาเขามาทำ
0: มานำเสนอ
1: มานำเสนอใช่มันก็เป็นงานศิลปะอีกงานนึงที่เราอยากสะท้อนให้สังคมในยุคปัจจุบันได้เห็นแล้วก็ส่วนที่จะชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเรื่องของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เขาจะตัดสินว่าโอเคไหมโน่นนั่นนี่แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็อยากฝากงานชิ้นนี้นะครับกับแฟนเพลงของเราน ะครับที่เคยฟังผลงานเพลงของเราครับ
0: นี่พี่แมนผมต้องถามอีกเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่พี่แมนได้บอกไปคือเราก็เติบโตในวงการพอถึงปัจจุบันเราอยากจะนำเสนอในมุมมองของความเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมให้มันสะท้อนถึงสังคมแล้วการแบบว่าการร้องการถ่ายทอดเนื้อหาแนวนี้มันค่อนข้างยากไหมจากเพลงที่ผ่านมา
1: จริงแล้วแมนมณีวันเนี่ยเติบโตมากับเพลงที่ด้วยความช้ำอยู่แล้วเป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงที่เกี่ยวกับอกหักช้ำรัก อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่พี่มาวันขอมันแต่สำหรับเพลงนี้คือมันจะมีความที่สะเทือนใจก็คือด้วยเนื้อหาของเพลงทำให้เรามันไม่ใช่ความรักที่แบบว่าเป็นหนุ่มสาวเป็นป๊อปปี้เลิฟแต่มันเป็นความรักที่แบบว่ามันเติมเต็มวัยผู้ใหญ่แล้ว อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบในการที่จะทุ่มเทอะไรสักอย่างเพื่อลูกคนหนึ่งเพื่อแก้วตาดวงใจของเราเนี่ยมันก็เลยใส่อารมณ์ไปอีกแนวทางหนึ่งที่เราต้องทำแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันสะเทือนใจมันสัมผัสด้วยหัวใจจริงๆว่าถ้าฉันเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะฉันคงเจ็บมากๆนะนี่คือเวลาร้องเนี่ยมันสะเทือนใจนะ
0: ค
1: ือก่อนเข้าห้องอัดผมซ้อมอยู่ 2-3 รอบก็รู้สึกว่าสะเทือนใจนะพักก่อนแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวมาร้องต่อ
0: เพราะว่า
1: แบบนั้นมัน
0: ค่อนข้างจะลึกซึ้งสำหรับในมุมมองของคนที่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกที่เรารักหวงแหนที่สุดนี
1: ่
0: ไม่รู้สึกขาดเนาะ
1: ถูกต้อง
0: มันเป็นการถ่ายทอดที่ของทั้งฝั่งคุณพ่อและคุณแม่ที่เป็นแบบฝั่งเลี้ยงเดี่ยวประมาณนั้น
1: ครับ
0: ก็อยากให้ฟังแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้
1: ใช่ครับ
0: เนาะ แล้วใน

0: ในมุมมองของคนที่แบบแบบทำการบ้านแล้วก็มีความอินจัดเลยเหมือนที่พี่แมนพูดไปมันก็ค่อนข้างลึกซึ้งและสะเทือนใจ
1: หลายคนเข้าไปดู MV นะครับมันเราเข้าไปอ่านในคอมเมนต์รู้สึกว่าโหดีมากเลยที่ฉันได้ทำเพลงนี้ออกมาดีมากเลยที่ท่านได้ที่ได้ถ่ายทอด MV นี้ให้กับแฟนเพลงฉันได้ช
0: ม
1: บางคนไปบรรยายไประบายความในใจแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางถึงแฟนซึ่งมันไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ก็หวังแค่ว่าวันหนึ่งถ้าแฟนฉันได้มาดูเพลงนี้เนี่ยเขาคงได้อ่านคอมเมนต์ของฉันนะนี่ผมเข้าใจเลยนะมันก็เลยโอ้โหดีใจจังเลยที่ได้ทำเพลงนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกลึกๆของเราแต่ในส่วนที่เพลงจะติดชาร์ตไหมจะไปได้ต่ออะไรมากมายขนาดนั้นเราไม่รู้แต่ว่างานที่เราได้สื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบเต็มที่แล้ว
0: นี่มาจากใจจริงๆนะนี่มาจากใจพี่แมนจริงๆนะเน
1: ี่
0: ยฟังแล้วแบบโอ้โหแล้วอยากจะแบบว่าส่งสารอะไรถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์หรือในสถานะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่บ้างที่แบบต้องการทำให้คนที่เรารักลูกนี่แหละไม่รู้สึกขาดไม่แบบอยากให้เขาเติมเต็มอะไรเงี้ย
1: โอ้ดคำถามนี้
0: คนที่แบบ
1: คำถาม
0: ถ่ายทอด
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยในยุคนี้เนี่ยพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเราไม่จำเป็นที่ต้องไปโกรธไปอะไรกันแล้วผมมองว่าไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรที่คุณต้องเลิกรากันแต่ในเมื่อเราทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็คือลูกแก้วตาดวงใจของคุณเนี่ยเราต้องโฟกัสที่เขาอย่าไปเอาความหลังมาตัดสินลูกเลยในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไร
0: ล
1: ูกปมของเขาอยู่แล้วอย่าให้เขาต้องนำสิ่งพวกนี้มาเป็นปมต่อเลยคือเราโฟกัสที่ลูกดีกว่าเรายังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเรายังให้ความรักที่ดีต่อกันได้เพื่อลูกคนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนไม่ว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อคุณประสบอยู่ตอนนี้โฟกัสที่ลูกนะครับให้กำลังใจที่ลูกนะครับรักกันปรารถนาดีต่อกันดีกว่าเนาะเพื่อลูกนะครับ
0: คือผมฟังเนี่ยขนลุกมากเลยพี่แมนเพราะว่าเข้าใจในมุมมองของคนที่อยากจะเติมเต็มไม่อยากให้คนที่เรารักเนาะรู้สึกขาดไป
1: ใช่ใช
0: ่โอ้นี่ซึ่งเพลงนี้ก็ถือได้ว่าถ่ายทอดอย่างที่พี่แมนได้เกิดแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่ได้เจอ สถานการณ์แบบนี้หรือว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้เข้าไปชม MV เพราะพี่แมนก็ได้เกิดไว้แล้วMV เพลงนี
1: ้ครับ
0: ยกกองไปถ่ายทำกลายถึงชัยภูมิเลยพี
1: ่ไปที่อำเภอภูเขียวครับภูเขียวซึ่งเป็นบ้านภูมิกับ
0: ภู
1: มิกับตรงบังเอิญเรานี่แหละครับที่ทำ MV อโหสิกรรมให้แล้วก็ได้ทำ MV เพลงนี้ให้ด้วย
0: ครับพี
1: ่ครับ
0: นะ
1: ก็ถือว่าเป็น MV ที่น่าติดตาม MV หนึ่งที
0: ่เนื้อหาค่อนข้างจะแบบโอ้โหทั้งดราม่าอะไรแบบมีครบเลยตามสไตล์พี่แมนเลยนะเพลงนี้ลายเซ็นแบบครบทุกด้านทั้งการร้องออกมา MV ออกมาแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเห็นแล้วโอ้โหพี่แมนทุ่มมากเลยเป็นการอันนี้ขออนุญาตพูด
1: เลย
0: ถ้าใครยังไม่ได้ชม MV อยากให้เข้าไปชมด่วนๆเพราะ MV เพลงนี้หัวอกพ่อห้างนี่เราไม่เคยเห็นพี่แมนแบบว่าแต่ง
1: หญิงใช่ไหมครับ
0: หญิงที่ไหนมาก่อนเพลงนี้ยังไงทำไมถึงแบบยอมลงทุนขนาดนี
1: ้ผมชอบเหมือนที่เคยพูดไปว่าผมเคยเห็นในข่าว
0: ครับพี่
1: เกี่ยวกับวันแม่นี่แหละที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยลูกไม่มีแม่พ่อต้องแต่งหญิงไปผมก็เลยเก็บความรู้สึกนั้นแล้วก็บันทึกในความทรงจำว่าปีกว่าแล้วก็เลยคิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสได้ทำเพลงอะไรสักอย่างนึงที่เป็นMVผมอยากนำช็อตนี้มาทำก็เลยนี่แหละคือก็เลยขอพุ่มกับว่าผมขอช็อตนี้ได้ไหมผมจะเล่นเองนะอะไรเงี้ยครับก็เลยก็สะเทือนใจไม่น้อยตอนที่เราเล่นแล้วก็เวลาลูกมากราบเนี่ยเอามือไปจับหัวลูกแล้วก็เอาเข้ามากอดโอ้โหมันเป็นสะเทือนใจอ่ะไอ้นี่ขนาด
0: คืออินเลย
1: ขนาดเราแสดงนะเนี่ยแล้วถ้ามันจริงอ่ะจะขนาดไหนอ่ะ
0: โอ้นี่แล้วมีความเขินอะไรไหมตอนแบบว่าอ่ะเราแบบใส่ข้อตรงข้อตูมเรียบร้อย
1: ไม่ครับ
0: ไม่เลยนะ
1: จริงๆก็อยากใส่อยู่แล้วนะ
0: ไม่เพราะว่าดิพี่แมนเขาทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ในวงการมานานมันก็ไม่มีการเขินอยู่แล้ว
1: ถ้าไปดูใน MV เพลงนี้ครับโอ๊ตครับ
0: ครับ
1: เราแต่งหญิงเนี่ยแต่เราไม่ได้อ่อนหวานเราไม่ได้แบบเดินอ่อนแอนเหมือนผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าในบทบาทของเพลงนี้คือพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานทุกอย่างทำงานรับจ้างทั่วไป

0: เพื่อที่จะให้ลูกอยู่รอดแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราแต่งหญิงมันก็เลยเป็นออกแมน
1: ๆ
0: ออกแบบคนที่ไม่เคยแต่ง
1: มันก็
0: เลยกระโดกกระเดกเหมือนในMV เพลงเนี้ยมันก็เลยบางคนไปคอมเมนต์ว่าทำไมไม่เดินอ่อนช้อยทำไมไม่นั่งเรียบร้อยทำไมเดินโน่นนั่นนี่เหมือนนักเลงโน่นเนี่ยไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายทำงานหนักเพื่อลูกก็เลยแต่งหญิงก็เลยได้ออกมาในภาพอย่างที่เห็น
1: นี่ครับนะก็ถือได้ว่าแบบว่าจะได้เข้าใจในตัวบทบาทของพระเอก MV ในหัวอกข้อห้างด้วยเนาะก็อยากให้ได้ชมกันเพราะ MV ก็ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคอมเมนต์ทาง Facebook Live สดก็ขอบคุณด้วยนะฮะคอมเมนต์มันได้เลยนะฝากคำถามพี่แมนได้นะเพราะวันนี้พี่แมนมาถึงห้องส่ง FM 95เรียบร้อยนะ MV เพลงนี้พี่แมนออนแอร์เรียบร้อยแล้ว
0: ออนแอร์ไปวันที่8สิงหาครับวันที่28จะครบ20วัน
1: 20วันนะก็ตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ชมเข้าไปติดตามชมได้ทางช่องไหนบ้างพี่แมน
0: ทางช่องของบังเอิญมิวสิกนะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับของไอ้ของ
1: YouTube
0: นะ Music
1: ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถไปฟังกันได
0: ้ได้ครับ
1: เซิร์ชคำว่าหัวอกพ่อห้างหรือจะขอมาบน FM 95ก็
0: ขอมานี่เลยขอมานี่เลย
1: ใช
0: ่จะได้ให้พ่อพ่อห้างเนี่ยติดชาร์ตของเก่าหาแน่
1: แม่ถูกต้องถูกต้อง
0: นี่ต้นศาสตร์แน่นักร้องน้องใหม่เด้อฝากเด
1: ้อแม่พูดคุยมาขนาดนี้แล้วคือนั่งผมก็นั่งขนลุกไปตามคำพูดพี่แมนเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างลึกซึ้งและกินใจมากขนาดเราไม่มีประสบการณ์เราฟังพี่แมนนี่โอ้โหอ่ะโชว์สดๆ สักหน่อยพี่แมนเอ้ยผมขออนุญาต
0: เนาะสักนิดนึงเนาะ
1: ได้
0: ๆๆกลับมาหาลูกเนเด้อถ้าเลื่อนเจอโพ

0: คอยปมเจ็บในใจอ้ายรับมือไหวแค่เรื่องเล็กน้อยอย่าให้ลูกมีปมด้อยคือคำอ้อนวอนจากใจพ่อง
1: นี่ใส่เต็มเลยพี่แมนขอบคุณมากโอ้ดิหลายคนก็บอกว่ากำลังจะไปรอชมคอนเสิร์ตพี่แมนอยู่นี่ที่ระเบียบอีสาน
2: เอ่ยนะนะมี
1: 29 29สิงหาซึ่งงานคอนเสิร์ตพี่แมนก็มีแบบตลอดเลยใช่ไหม
2: ก็มีเรื่อยๆครับก็มีไม่อีกก็รับอีกครับ
1: นี่ดูตอนผู้จัดการเขาบอกว่านั่งคุยรับแบบว่าคอนเฟิร์ม
2: ติดต่อคุณโต้งโดยด่วนเลยครับ
1: มัดจำมาด่วนๆเลยนี
2: ่
1: นะเพราะว่าเพลงใหม่ออกเรียบร้อยแล้วหลายคนก็คิดถึง
2: สำคัญนะ
1: ยังไงพี่แมน
2: ครับ
1: ครับพี่
2: เวลาจ้างงานเนี่ยต้องมัดจำนะมัดจำเท่ากับจริงใจแล้วก็บอก
1: มัดจำหมด
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช
2: ่ถ้าไม่มัดจำพวกกูจะไปดีไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวบอกว่าจะไงดียังไงดีนี่เขาบอกว่ามีเสียงสดขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะพี่แมนนะเขาบอกว่าเสียงสดนี่ตำใจคักแท้ครับ
2: ตำใจคักแท้จ้
1: าโอเคเสียงไม่ตกเลยครับโอ้นี่ผมขออนุญาตถามคนฟังแล้วกันเวลาไปหน้าคอนเสิร์ตแฟนๆแบบว่าเขาขอเพลงพี่แมนเพลงอะไรมากที่สุดที่แบบบ่อยๆเลยกันเพลงพี่แมนดังเยอะมาก
2: ถ้าแบบถ้าไม่ร้องก็คือไม่ได้คือมักสาวไซยีนนะครับ
1: มัก
2: สาวไซยีนมักเด้มักสาวไซยีนอ้ายบ่ได้อ่านกินเดซินมันรอตานี่แหละครับเป็นเพลงประจำตัวของเราเนาะแล้วก็พี่มาวันเขามั่นเอาอย่างเฮ็ดใจเหตุผลน้ำเน่าครับส่วนมากก็เป็นประมาณ
1: แถมสักหน่อยได้ไหมพี่โอ้เก่งใจเหมือนกันเพลงเพลงไหนได้บ้าง
2: เพลงแรกในชีวิตของพี่นะครับ
1: ก็คือ
2: พี่มาวันเขามั่น
1: ได
2: ้เพลงนี้ร้องตอนที่อายุ19ปีครับแต่ไม่ต้องถามว่าตอนนี้เรา
1: ผมไม่ถามเพราะว่าแหมพี่แมนเขายังหล่อแล้วว่าแบบ
2: นี่คือเป็นเพลงเริ่มต้นที่ทำให้ทำไมแมนมณีวันต้องเป็นคนช้ำอยู่จนถึงวันน
1: ี้นี่ไงพอยต์แรกเลยนะ
2: ฟังสิ

0: ทางเสนอพี่ฟังแล้วซึมจนเซ่อไม่คาดว่าเธอจะยอมรับมัน
1: เมาวันเขามั่น
2: นะ
0: หลังๆมาก็เห็ดเอาอย่างเห็ดใจ
2: อ
0: ยากถามดังๆเจ้าเอาอียังน้อเห็ดหัวใจนี่แหละครับ
2: โอ้ยผมโอ้โหพี่แมนแถมให้เยอะมากขอบคุณ
0: พี่จำได้ว่าพี่เมาวันเขามั่นตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยพี่เคยได้รับรางวัลจาก95

0: 95ลูกชุบมหานคร
1: เป็นเข็มทองคำใช่มหานครอวอร์ดใช่เป็นเข็มลูกทุ่ง95เป็นเข็มทองคำจากพี่วิทยาสุภกรโอภาส
0: นี่สุดยอดเลย
1: เออสมัยนั้น
0: เป็นเพลงแจ้งเกิดของแฟนเลยจริงจริงนี่นะหลายคนก็แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ยังขอถามหาเพลงพี่แมนมาแบ
1: บ
0: แทบจะเรื่อยๆเลยจริงๆนะ
1: แต่เราก็ยังไม่ไปทำอย่างอื่นก็ยังร้องเพลงอยู
0: ่
1: เพราะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะ
0: โอ้ยแต่ผมแอบไปเห็นทางโซเชียลพี่แมนก็ยังมีแบบว่ากิจกรรมอื่นๆนะเวลาที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตปกติวันแบบว่าฟรีเดย์แบบว่าวันหยุดวันว่างนี
1: ่มันก็ต้องมีส่วนตัวเนาะ
0: เ
1: พื่อทำอะไรเพื่อทำอะไรเวลาวันว่างๆเราไม่ได้จัดรายการทำอะไรกันบ้างครับอะไรบ้างคร
0: ับ ผมก็มีออกกำลังกายอะไรเงี้ย
1: ผมว่าต้องเป็นเทรนเนอร์แน่ๆเลยเทรนเนอร์ฟิตเนสนะเขาเท่มากให้ดูแลตัวเองอย่างนี้ตลอดไป
0: พี่แมนมุกมาดีเจแล้วขอช่วงท้ายสักหน่อยดีกว่าเราก็พูดคุยให้พี่แมนแบบว่าร้องโชว์หลายเพลงเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะไรให้พี่แมนฝากสักนิดนึงครับพี
1: ่ก็
0: มีตามงาน
1: ตามงานก
0: ็แฟนๆได้ตาม
1: วันพรุ่งนี้นะครับไปที่ร้านแพรวๆงานที่ไหนเราก็ไปนะหมูออกลูกก็ไปนะเสาลงหลุมก็ไป
0: จ้างได้นะพี่แมนมณีวันนี่ไปหมดนะ
1: เนี่ยหมูกระทะงานแพรวๆพรุ่งนี้เราจะไปวันที่5ไปเจอกันเลยนะเจอกันเลยเนาะแล้วก็ถ้าสำคัญก็คือฝากเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันให้เด้อพี่น้องเด้
0: อ
1: ไปซอยชมซอยแชร์ซอยเชียร์ให้แน่ให้ติดชาร์ตน้ำเพลินแน่เอฟเอ็มเก่าหาฝากนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: ขอบคุณโอ๊ตมากขอบคุณ FM 95ด้วยครับครั้งนี้ครับ
0: นี่ครับขอบคุณมากพี่แมน
1: คร
0: ับ
1: ผ
0: มที่มาเยือนแล้วก็มาฝากผลงานใหม่ๆนะรวมไปถึงแบบว่ามาแถมร้องโชว์สดให้คนฟังได้หายคิดถึงกันอีกแล้วนะพี่แมนอ่ะยังไงก็ติดตามพี่แมนได้เดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังซิงเกิลหัวอกพ่อห้างกันนะครับซึ่งเพลงนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนะจากรายการเลยนะจะได้แบบว่าเข้าชาร์ตนี่อย่างที่พี่แมนได้อ้อนๆนี่ชาวลูกทุ่งมหานครกันไว้นะจะได้ติดชาร์ตกันสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวอ่ะก็มาฟังกันครับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันวันนี้ขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับโบ๊ทครับ

0: แม่มณีวันครับผมหัวอกพ่อห้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่วงเนื้อจัดรายการนะครับอย่างที่พี่แมนได้ออนแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครกันไว้นะขอกันเข้ามาเยอะๆได้ทุกช่วงเลยนะหัวอกพ่อห้างอ่ะกับช่วงเวลาของมหานครสายชิวฮิวใจครับขออภัยสายชิวฮิวใจขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาสู่มหานครไลฟ์กันต่อนะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงนะฮะเราได้มาร่วมพูดคุยกับพี่แมนมณีวันนะก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดหัวอกพ่อห้างสังกัดค่ายอิสระด้วยนะครับพี่แมนเนี่ยได้ลงทุนทำเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ปลายปากกาเพลงนี้จากพี่พศสุวรรณพันธ์หรือว่าอาจารย์พศสุวรรณพันธ์นั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่แต่งเพลงโอ้เพราะทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถือได้ว่าพลิกบทบาทแล้วก็เป็นการก้าวมาแบบว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวละกันการเติบโตพัฒนาการของพี่แมนนะฮะที่นำเสนอของฝั่งแบบคนที่เป็นพ่ออ่ะนะยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้แต่มาช่วงนี้ครับมหานครไลฟ์เรามาฟังเพลงเก่าๆจากพี่หลิวอาจารยากันสักหน่อยเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับก็พี่หลิวอาจารยาคนงามเสียงดีนี่เต้นเก่งคนนี้นะฮะก็จะมาขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลสำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่งานเริ่มนะครับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงประมาณช่วง5โมง6โมงประมาณนั้นใครที่อยากจะมาร่วมสนุกก็แวะเวียนมาได้ที่ห้องออเดียโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.แต่เรามาอุ่นเครื่องด้วยงานจากพี่เหลือจริยานะคาถาขอใจ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้อง

0: ขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S
2: วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: 16:54 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาช่วงนี้ฝากกันสักหน่อยเผื่อใครที่กำลังแบบว่ารับประทานมื้อเย็นกันอยู่หรือมีอาการกรดไหลย้อนบ่อยๆนะแนะนำครับเบลซิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนครับรสราสเบอร์รี่ทานง่ายกลิ่นหอมตัวยาออกฤทธิ์ด้วยการสร้างชั้นเจลป้องกันครับเพื่อที่จะไปยับยั้งการไหลย้อนของกรดนะบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเรอเปรี้ยวครับอาหารไม่ย่อยพร้อมทั้งช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารครับที่สำคัญเลยท่านฟังสามารถที่จะออกฤทธิ์บรรเทาอาการเนี่ยได้รวดเร็วภายใน5นาทีครับเบลซิตเกิร์ดสามารถทานได้ทั้งผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ป่วยสูงอายุและเด็กอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปครับเบลซิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกท่านควรมีติดบ้านไว้มีทั้งแบบชนิดขวดและแบบซองครับท่านฟังวันนี้สามารถที่จะหาซื้อกันได้แล้วนะที่ร้าน Extra ใน 7-Eleven ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: ทิ้งท้ายกับตามคำขอนะฮะเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีแสงจันทร์ครับเวอร์ชันพิเศษจากอาจารย์ไข่มาริโอน่าร้องไว้กับน้องต้นข้าวสุปรียาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินออกโรงป้องที่ปรึกษาปัดเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นอย่าพูดลอยๆไร้หลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและเชื่อมโยงคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีการพาดพิงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมหาวิทยาลัยในการจัดสอบว่าข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการโยงส่วนที่นายเรืองเดชสิริกิจอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการว่านายทองเจือได้โทรศัพท์ติดต่อไปนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดแต่มั่นใจว่าคนใกล้

0: ัวตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใครแต่ต้องมีหลักฐานจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้เอกนิติจะออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านเข้าสภาพรุ่งนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่2ว่าเผชิญกับวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพพุ่งสูงจนนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องปัญหาการตกงานตามที่เคยมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ในอดีตจะเคยมีเสียงทักท้วงว่ายังไม่เผชิญกับวิกฤตแต่สถานการณ์จริงได้พิสูจน์แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตในตะวันออกกลางปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพซึ่งกลายมาเป็นวิกฤตปากท้องและหากไม่สามารถหยุดยั้งวงจรดังกล่าวได้จะลุกลามไปสู่ปัญหาการว่างงานรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันตัวเลขและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมาตรการพยุงกำลังซื้อในไตรมาสที่3โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ยังคงช่วยประคองเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากโครงสร้างการนำเข้าพลังงานในปริมาณที่สูงส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุลตามที่คาดไว้ราว 5-6 แสนล้านบาทสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยหลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยใดๆทางกระทรวงต่างๆจะได้เร่งนำเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปยศชนันลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอีกรอบนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือระบุถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นกรณีพิเศษโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยามีดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิตามขั้นตอนช่วงบ่ายนายยศชนันได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับกับ FM 95คุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตและ1สายหน้าไมค์ตอนนี้รออยู่แล้วที่จะมาแนะนำจัดพาเรตเพลงฮิตชุดนี้4เพลงต่อเนื่องกันสวัสดีครับคุณนัน
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ตแล้วก็ยศศรีเจ้าห้าทุกท่านเลย
3: โอ้โหสาวสวยเสียงเพราะความสดใสมาเต็มจากเพชรบูรณ
4: ์ไม่เสียงเพราะได้ไงวันนี้ไอ้เงินมาไม่ยิ้มอยู่ไม่ต้องเรื่องข้าวไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องทำกับข้าวต้องฟังไอ้เงินก่อน
3: โอ้นี่นะขอบพระคุณด้วยแต่ต้องหุงข้าวทำกับข้าวด้วยนะพี่นัน
4: เจ้าค่ะแกงหน่อไม้น้องโอ๊ตกินไหม
3: รอแกงหน่อไม้กะทิหรือว่าแกงแบบว่าแกงเผ็ดแกงอะไร
4: แกงใส่ใบยะนางอ
3: ๋อเหรอฮะอ๋อโอ้สดน้ำร้อนๆเลยเนาะแล้วฝั่งนั้นฟ้าฝนตั้งเขาไหมเนี่ยพี่นัน
4: มันครึ้มๆนะมันไม่เห็นว่าพรุ่งนี้จะมีฝนอยู่นะล่ะ
3: ทั้งหมดนะแล้ววันนี้ได้สายหน้าไม้แนะนำเพลงอะไรมาจัดพาเรตเนี่ยครับพี
4: ่ตอนเท้าแตะแพ้ส้นหย่อง
3: โอ้เกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะบิวจิชริยา
4: แพ้ส้นสูง
3: ไปแพ้สาวส้นสูงแถวไหนล่ะคุณนัน
4: พี่ใส่ได้เป็นหรอพี่ใส่แต่รองเท้าแต่รองเท้าแต่พี่มีราคานั่งรถกระบะคุณนะ
3: เพื่อน
4: สีขาวใส่สีน้ำเงินน่ะ
3: ช้างดาวนะ
4: เมื่อก่อนที่อยู่เทพพี่ก็ใส่แบบนี้แหละรอบไอ้ไปตามห้างตามอะไรพี่ก็ใส่แบบนี้นะโอ้มันสบายเท้า
3: แหมหน้าฝนนะ
4: น้องออสน้องออสไอ้ให้โทรขอให้กำลังใจไอ้แมนอ่ะช่วงนึงอ่ะให้5แต้มได้ไหมอ่ะ
3: ให้อะไรนะ
4: ให้5แต้มอ่ะ
3: ให้5แต้ม
4: ใช่โทรขอเพลงนึงสะสมแต้มมาให้5แต้มอ่ะ
3: หมายถึงว่าจะได้เพลงพี่แมนจะได้เข้าชาร์จใช่ไหม
4: ใช่อันนี้จะเข้าช้ำอกอันนี้จะไม่ชอกช้ำ
3: โอ้ใช่เพราะแต่ละเพลงที่ส่งมานี่แม่ขอมานี่ช้ำๆทุกวันเลยนะพี่นัน
4: จะไม่ชอบซ้ำไง
3: แต่วันนี้เรื่องราวของพาเรตชุดนี้เกือบแตะแพ้ส้นหย่องมอบให้ใครเชิญสักนิดนึงพี
4: ่ต้องให้คุณสุดาเดชเขตชายแดน
3: คิดถึงเขาไหม
4: คิดถึง
3: แล้วต้องทำยังไง
4: จะต้องไปแอบดูเขาสิเนาะ
3: ไปแอบดูเหรอ
4: จะแอบดูก่อนเผื่อมันไม่โดนใจเขาไง
3: นะ
4: เขาเป็นคนที่บ้านเลือกได้ไง
3: แม่เห็นใจพี่นันเลยนะแล้วถ้าเห็นภาพบาดตานี่พี่นันจะทำยังไงล่ะเนี่ย
4: ก็ถึงบอกว่าจะไม่ช้ำอกไงจะไม่ชอกช้ำไง
3: โอ้ไม่ได้ละ
4: อาชีพหักพี่อาชีพหัก
3: นี่โอ้ยิ่งฝนตกแบบนี้นะแผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่มาอีกแล้วใช่ไหม
4: ใช่ใช่แผลพี่มาเป็นแบบนี้แหละไม่แบบเป็นแผลเป็นตลอดอ่ะ
3: เข้าเรื่องเพลงนี้มอบให้
4: แล้วก็ให้น้องโอ๊ตคณิตด้วยนะแล้วก็น้องกวางหลังไม้แล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง101ใช่ไหม
3: ครับใช่รามร้อยสิบแปด
4: รออยู่เลยถ้ามาลงเพชรบูรณ์มาแวะหาหน่อยเลย
3: นี
4: ่แล้วก็ให้พ่อน้องข้าวปั้นแล้วก็คุณแม่มุมเหนือนาเข็มที่เมืองเลยแล้วก็พี่สุดยอด

0: แล้วก็ SC95ทุกพื้นที่เลยจ้า
1: ครับผมม
0: าทั้งหน้าไม้หลังเล่นหลังไม้ทั้งนั่งจ้องหน้าโอ้อยู่หน้าไม้หน้าจอ
1: หน้าจอนะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะก่อนวางสายพี่นันครับผมพูดนำใช่ไหม
0: ใช่โอ้ต้องเป็นผู้ชายโอ้ต้องนำพี่อยู่แล้ว
1: แฟนรายการโทรมาฝากเพลงทุกวันขนาดนี้ยังไม่จำสโลแกนอีกเหรอเนี่ยพี่นัน
0: บางทีผมเพราะว่าจะเข้าได้หน่อยมันก็จำได้อะแต่พอเข้าที่เราไปมันก็เลยจำไม่ได้อะ
1: โอ้ยนี่แหละนะมันทำให้หัวใจแบบว่ากระอักกระอ่วนไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
0: พอดีได้ยินไอ้แมนก็เลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
1: แล้วได้เข้ามาส่องทางเฟซบุ๊กไหมพี่แมนหล่อมากเลยนะ
0: นี่แกยังหล่อหุ่นดีสมัยเสียงเขาก็หล่อเลยเสียงเขาเป็นกันเองเขาน่ารัก
1: จริงๆจริงๆพี่นันนะยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่แมนไปไว้ด้วยละกันอ่ะมาขอบคุณเดี๋ยวผมพูดนำนะทีละท่อนพี่ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห้า
0: และไอ้ไอยราอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทำง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยารา
0: ไอยารา
1: ฮ่ามาขอบคุณด้วยนะพี่นันฟังเพลงกันครับ
0: ขอบคุณมากโอ้บ้านนะคะที่สละเวลามาคุยกับพี
1: ่โอ้โหแหมสวัสดีครับ
0: ดูได้ถือว่าด้วยนะคะโอ้
1: ครับ
0: คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: นะครับหนึ่งสายหน้าไมค์กับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคในชั่วโมงนี้นะฮะคุยกับพี่นันทีไรนี่เพลินเลยทีเดียวนะฮะ17:13 นกันแล้วครับ

0: พลงตอนนี้เองครับแหมเกี่ยวกับความรักนะจริงๆความรักที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำให้เรารู้สึกย่ำแย่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีค่าสำหรับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนก็มีคุณค่าในตัวของเราเองไม่ได้ย่ำแย่นะจริงๆคุณผู้ฟังเราแค่อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่รักในแบบที่เราเป็นแค่นั้นเองสีเพลงตอนนี้เองครับวันนี้เปิดมาด้วยเกิบแตะแพ้ส้นหย่องบิวจิตชริยาไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงกันจากไอดินอภินันแพ้ตั้งแต่เป็นไอ้ตรีชัยนรงค์รับและปิดท้ายด้วยเทียนไขไฟฟ้านุ้ยสุวีนา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: คุณฟังครับช่วงนี้อากาศบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆบางวันเนี่ยแดดร้อนแดดแรงเลยอีกวันฝนตั้งเขาฝนตกอย่างวันนี้นะยังไม่รวมถึงพวกฝุ่นพวกควันรถที่ต้องเจอกันทุกวันนะครับโดยเฉพาะคนทำงานกลางแจ้งไม่ว่าคุณจะทำไร่ทำนาพ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับรถที่ต้องสู้ทั้งแดดทั้งลมคุณฟังอยู่กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดทั้งวันแบบนี้นะครับพออากาศแปรปรวนแบบนี้อาการไอมันก็ต้องถามหามาทักทายเซฮัลโหลกันบ้างเลยนะทั้งอาการไอแห้งบ้างล่ะไอมีเสมหะไอจากหวัดหรือไอจากภูมิแพ้ไอทีนึงเนี่ยไม่ใช่แค่ระคายคอนะคุณฟังยังรบกวนทั้งการทำงานการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลองนี่เลยครับไอราอาฮ่าสูตรคุ้มค่าตัวช่วยครับเวลาไอนี่ซึ่งสูตรนี้เขาช่วยให้คุณรู้สึกว่าชุ่มคอบรรเทาอาการไอรสชาติดีทานง่าย

ไม่ต้องกลัวง่วงไม่มีแอลกอฮอล์ปลอดภัยครับที่สำคัญเนี่ยราคาก็คุ้มค่าแถมประสิทธิภาพนี่ก็เกินราคาครับไม่ว่าจะไอจนกวนใจแค่ไหนนะถ้ามีไอราอาฮ่ารับรองสบายหายห่วงครับลองเลยไอราอาฮ่าสูตรคุ้มค่านะ 17:32 ครับกับ FM 95สวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับมีพี่กุลเชฟผมเจนนี่พี่เดือนฝากเพลงจากใจท็อปพสุพัฒน์เข้ามาพี่เด็กโคราชนะแม่ของน้องเพชรคทาวุฒิทุกท่านด้วยรวมไปถึงพี่บัวขาวบอกว่าฝากทักทายพี่นันด้วยนะ

0: เพลงใหม่จากพี่จินตลาพุลาภครับผมหมอลำบาบูนะกับช่วงเวลาของจอคิวิตเพลงใหม่ที่เราแนะนำกันก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 10:40 นาทีกันแล้วนะครับเวลาก็เดินไหวเหลือเกินนะก็ต้องทักทายทุกช่องทางกันด้วยทั้งหลังไมค์เราไปถึงทาง Facebook ไลฟ์สด RGMFM 95นะครับแต่วันนี้เรายังคงเดินหน้าแจกของรางวัลจากทางเพาซ่ากันอยู่นะครับคุณฟังก็ใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมตอบคำถามกับทางเพาซ่ามีเวลาให้คุณ15วินาทีตอบคีย์เวิร์ดประเภทชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องของเพาซ่าให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง2ประเภทก็รับไปเลยนะครับของรางวัลจากทางเพาซ่าเขาจะส่งไปให้คุณฟรีๆถึงหน้าบ้านนะใครที่สะดวกมาร่วมสนุกกันก็แวะมาจองสายเล่นเกมกันได้เลย022481366ครับ022481366ทางละไม่รอรับสายกันอยู่แล้วนะโทรมาได้เลยนะเพราะว่าชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติเราก็จะแบบว่าเริ่มเล่นเกมเข้าสู่ช่วงของเพาซ่ากันแล้วนะเพลงฮิตติดชาร์ตมาฟังเพลงในชาร์ตกันสักหน่อยครับเพลงนี้ก็ยังคงถูกแนะนำกันเข้ามานะครับมาเริ่มต้นด้วยงานจากน้องนันอนันต์กันก่อนครับใครคือคนที่ใช่ของเธอ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17:51 นาทีเนาะยังไม่ได้อ่านข้อความจากพี่บัวขาวเลยที่ฝากไปถึงพี่นันเพชรบูรณ์นะพี่นันขออนุญาตอ่านข้อความให้สักหน่อยแกบอกว่าฝากขอบคุณพี่นันด้วยนะที่มอบเพลงให้พี่วันไหนที่จะไปเพชรบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวแวะไปหาค่ะอ่ะก็ทักทายนะเป็นมิตรภาพที่ดีผ่านทางคลื่น FM 95ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับแต่ดูเวลาแล้ว 17:50 นาทีคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมสนุกขำๆคุณผู้ฟังชิลๆเลยตอบคำถามง่ายๆนะฮะเพียงคุณเนี่ยตอบชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องพาวซ่ามี2รุ่นเท่านั้นเองนะฮะก็ตอบทันเวลา15วินาทีนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางพาวซ่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ยังว่างอยู่นะใครอยากเล่นเกมช่วงเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าก็จะเริ่มมาเข้าสู่เกมกันเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วเนาะเพราะว่าทางพาวซ่าจะแจกของรางวัลไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็โทรมาจองสายเล่นเกมได้เลยคุณผู้ฟัง02-248-1366ครับ02-248-1366นะเพียงคุณเนี่ยตอบคำถามซึ่งคีย์เวิร์ดก็มี2คีย์เวิร์ดเองครับก็สำหรับสิงกระบะนะก็ให้แนะนำนะให้ใช้น้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กเร่งแรงแซงขาดอีก1คีย์เวิร์ดก็คือถ้ารถบรรทุกหนักให้ตอบว่าไม่ใช่ตอบว่าสิเอ้ยนี่ใบ้เฉลยคำถามแล้วนะคำตอบแล้วนะรถบรรทุกหนักนะครับก็แนะนำให้ใช้พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสเร่งแรงแซงอึดนี่แค่นี้เลยถ้าคุณโทรมาตอนนี้จะได้แบบว่าเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นนะหนึ่งสายเท่านั้นครับมาร่วมเล่นเกมรับของรางวัลไปแบบฟรีๆจากทางพาวซ่าในเกมพาวซ่าจับเวลาซ่านะ02-248-1366 02-248-1366โทรมาได้เลยนะครับ
3: เพลงเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: 17:53 นาทีนะครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เลยแล้วกันนะก็อย่าลืมนะครับใครอยากเล่นเกมจะได้แบบว่าเดินหน้าฟังเพลงไปอย่างต่อเนื่องไวๆนะ02-248-1366หลังไมค์รอรับสายกันอยู่มาเล่นเกมตอบคำถามง่ายๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดตอบถูกยังไงทางบราวซ่าเขาใจดีจริงๆอยากจะแจกนะเพราะแจกฟรีด้วยอีกต่างหากนะ02-248-1366ครับผมเบอร์หลังไมค์ครับ02-248-1366โทรมาจองสายเล่นเกมได้เลยแต่ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต

0: เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็ช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ25 สิงหาคมมีมติครม.เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายชุดใหญ่เลยนะคุณอัน
3: ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแบบรู้สึกประหลาดใจนะพี่ไพศาลมันก็ยังเป็นอะไรอย่างที่เราเข้าใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ
2: ก็เป็นการยืนยันข่าวก่อนหน้านี้อยู่หลายตำแหน่ง
3: เรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์อย่างเงี้ยค่ะ
2: เรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์ที่จะมาอยู่สท
3: ปพ
2: ปพ
3: สท
2: สทสท
3: แล้วก็จากสท
2: ผู้ว่าเซมเบ้ไปปพจากรองนะจากรองไปปพท่านก็ในปีเดียวนี้ก็ท่านขยับกี่ครั้งนะเนี่ยผมเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตนี่ก็น่าจะอยู่ในปี69เนี่ยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็จากภูเก็ตมาเป็นรองแล้วรองเฉยๆก็มาเป็นรองรักษาการสทจากนั้นรองและรักษาการอธิบดี
3: มาเป็นรองแรกคือรองปลัดถูกไหมคะ
2: รองปลัดเนี่ยฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรองปลัดด้วยแล้วไปรักษาการสทแล้วจากรองปลัดและรักษาการสทก็ไปเป็นอธิบดีปภทั้งหมดเกิดขึ้นในปี2569ปีเดียวนะเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตน่าจะต้นปีนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะต้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าคุณคุณ
3: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยนะ
2: คะคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยนี่ก็มีการย้ายชุดใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยรอบหนึ่งนะก็คุณชัดชัยบางชวดสรุปว่าก็มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายนนี้ตอนนั้นนี่คุณชัดชัยก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ก็เปิดท่าทีชัดเจนนะว่าอยากจะเกษียณในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเหลืออีกปีเดียวแล้วปีหน้าปีเดียวเกษียณปี70นะคุณจัดชัย
3: แต่ถือว่าก็ยังดีไม่ได้เรียกว่าย้ายเข้ากรุนะคะพี่ไพศาล
2: ก็อยู่ระดับ11เท่ากันก็ตำแหน่งอะไรก็ไม่ขี้เลยหรอก
3: คือขยายเข้ากรุก็คือมาเป็นที่ปรึกษามาแขวนน่ะนี่มันคือมาเป็นปลัดสำนักนายกนะคะ
2: ครับก็โดยส่วนตัวท่านไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าโดยในหน่วยงานเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบที่นานพอสมควรที่ลูกหม้อได้ขึ้นคราวนี้ลูกหม้อได้ขึ้นแล้วก็อยู่ไม่ครบวาระก็ต้องไปโยกเอามาจากกองทัพมานั่งเป็นเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัดชัยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ารองที่จะขึ้นมาแทนเขาในปีหน้าเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าท่านที่คาดว่าจะมาเนี่ยท่านก็จะอยู่ไปถึงน่าจะอยู่2ปีนะ
3: คุณทวีเปลี่ยนสีคือคนที่ให้จำได้ว่าเป็นเลขาสมช.ที่เป็นลูกม่อแล้วขึ้นมาแล้วก็ถูกย้ายออกย้ายออกก็เป็นตำรวจมานั่งแทนเพื่อที่ให้ที่ว่างที่สำนักงานประชาชาติมันว่างพอที่จะเอาบางคนดันขึ้นมาคุณทวินก็ฟ้องจนชนะคุณยิ่งลักษณ์คดีหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์มีอยู่ก็คือคดีนี้แหละที่โยกเลขาสมช.อันนั้นเรียกว่าโยกหมักแหวนใช่ไหมฮะ
2: เข้าใจว่าจะเป็นคดีที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกนะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: แต่ว่าเป็นการหลุดเฉพาะตัวรัฐบาลไม่ไป
3: แล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็จำไม่ได้เลยนะคะว่าลูกม่อหรือว่าเป็นพลเรือนที่ขึ้นมาเป็นเลขาสมช.เนี่ยเป็นใครบ้างแต่จะจำพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรได้จำพลเอกณัฐพงษ์ได้ใช่ไหมณัฐพ
2: งษ์
3: ณั
2: ฐพงษ์ที
3: ่ได้แล้วเราก็คงจะต้องจำคนใหม
2: ่
3: คนเอกอะไรนะคะดวงประพั
2: ฒน์ชัยพฤก
3: ษ์ชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน
2: ์เสปูเสปชื่อ
3: เสนาธิการทหาร
2: ชื่อเล่น
3: ปูดวง
2: ปูดวงใช่ไหม
3: น่าจะชื่อปูค่ะแต่ว่าดำกุลดวงประพัฒน์ก็และปูมีหลายคนนะคะผบก็ชื่อปูเหมือนกัน
2: เลยต้องปูดวง
3: ก็
2: รุ่นเดียวกัน
3: รุ่นเดียวกัน
2: รุ่นเดียวกันด้วย
3: น่าจะมานั่งอย่างไม่ได้มีอะไรละมานั่งอยู่ที่สมช.เนี่ยค่ะมันก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลว่าเวลาความมั่นคงฝ่ายพลเรือนเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีความก้าวหน้ามันกลายเป็นทหารก็ได้ตำรวจก็ได้มานั่งแล้วตกลงว่าความมั่นคงฝ่ายพลเรือนความหมายหรือความสัมพันธ์มันอยู่ตรงไหนอะค่ะ
2: คิดว่าคงจะประกอบกับเรื่องสถานการณ์ทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและสถานการณ์ภาคใต้นะคงจะเป็นสิ่งที่มีการหาลือกันระหว่างทางฝ่ายกองทัพกับนายกแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกันตอนนี้โดยท่าทีแนวคิดของพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เนี่ยเท่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ทั้งในเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็สะท้อนแนวคิดสายเหี่ยวอย่างชัดเจนนะคำพูดที่ถือว่าสะเทือนเลื่อนลั่นมากแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาก็ดูจะแบบนำไปขยายผลนำไปแบบเอาไปปั่นกันหนักมากเลยก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยท่านบอกว่าพอเริ่มรบกันเนี่ยท่านบอกว่าจะทำให้
3: กัมพูชา
2: เนี่ยสิ้นสภาพของกองทัพของกำลังที่จะของศักยภาพที่จะมาทำสงครามอะไรอีกต่อไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ผมว่าบรรยากาศตอนนั้นคนก็เชียร์เยอะกระแสรัฐชาติกำลังพุ่งสูงเนี่ยคนก็รู้สึกจะเชียร์ให้จัดการให้เด็ดขาดต่างๆเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์ท่านก็ประกาศค่อนข้างแข็งกร้าวมากนะ
3: ก็ล่าสุดก็บอกเราจะเป็นผู้ล่าบ้างเนี่ย
2: ก็นั่นแหละก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่
3: ก็พอเราจะเป็นผู้ล่าบ้างก็เกิดขึ้น50แข่ง50จุด70จุดเนี่ยค่ะ
2: ผมก็เท่าที่ฟังก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันหลายฝ่ายนะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มัน50หรือ70จุดเนี่ยน่าจะเป็นแรงปฏิกิริยาจากการที่ฝ่ายรัฐก็กดดัน
3: ฝ่ายรัฐกดดันเราจะไล่ล่าแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาค4ก็ยอมรับนะคะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเกลือเป็นหนอนค่ะแล้วก็3วันซ้อนที่เขาก่อเหตุทางภาคใต้มันไม่รู้จะถึง100ครั้งแล้วหรือยังเนี่ยสามารถรอดพ้นจากด่านของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่ไพศาลมีเมื่อวานนี้ที่จับได้2คนแล้วทุกวันนี้ก็ยังตั้งรับอยู่เลยถึงขนาดกอรมน.กับกองทัพ ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าไม่ได้ยิง M16 ใส่ท้องคนนั้นนะที่ว่าฮอตามก็ไปประกบในซอยอะค่ะจริงๆแล้ว
2: ยัง
3: เอาไม่อยู่ค่ะ
2: ยัง
3: ไม่อยู่ใช้คำนี้ได้เลยคุณชัดชัยบางช่วงเนี่ยความจริงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสบช.ตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567นะคะหลังจากที่ทำหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงปลายปี66และปีแล้วก็พอมาปี67เนี่ยก็อยู่ในวาระอย่างเป็นทางการก็แล้วกันจะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะการผ่านสมรภูมิกัมพูชาซึ่งเราก็ปะทะกับกัมพูชามาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในเวลานั้นที่มันจบกัมพูชามาได้เราก็มีเลขาสมช.ที่เป็นพลเรือนนี่แหละค่ะ
2: ก็ถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก็ให้คุณชัดชัยก็อยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีก็เกษียณแล้วค่อยว่ากันก็ได้เพราะคงจะต้องมีความจำเป็นที
3: ่ขยับทางทหารมากกว่า
2: ที่เร่งด่วนที่เร่งด่วนก็คงจะวิเคราะห์อะไรกันไปได้หลายอย่างแต่ว่าในชั้นนี้ก็เอาไว้ชัวร์ๆก่อนแล้วกันมีการแต่งตั้งท่านแน่นะเพราะว่าในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีครม.ลงมติเพียงแต่ว่าแหล่งข่าวก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าจะเป็นสีปูด้วง
3: ค่ะ
2: นะ
3: เรื่องดูบรรดาสื่อนะพี่เอกสารค่ะเอาเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่เกิดกันแล้วกันรัฐบาลเนี่ยถ้าคิดว่าถ้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้หนักมากนะพี่เอกสารสื่อที่เขาก็เป็นกลางที่ไม่ใช่แบบจะไปว่าเขาว่าเป็นเจ้าประจำเป็นเคยมีคดีฟ้องร้องอะไรกันมาถ้าหากว่าฉบับนี้แล้วก็เดาทางได้แหละว่าต้องพูดแนวๆนี้ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลในสองเรื่องนะคะที่เดียนตรวจสอบดูเนี่ยก็คือเรื่องของกกตและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยก็เรียกว่าวิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่ามันคือความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะพี่ไพศาลที่รัฐบาลที่เขาวิจารณ์เนี่ยนะคะอย่างเช่นบางคอลัมน์เนี่ยอย่างที่ดูในเอาหนังสือพิมพ์ที่คนดูเยอะๆก็แล้วกันอย่างไทยรัฐเนี่ยนะคะแม่ลูกจันทร์วันนี้บอกว่าหากพูดตามตรงนายกอนุทินชาญวีรกูลบกพร่องผิดพลาดในการแก้วิกฤตไฟใต้อย่างไม่มีข้อแก้ตัวเพราะว่านายกอนุทินเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้แบบวันแมนโชในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลข้าราชการฝ่ายปกครองโดยตรงและก็เป็นผู้กำกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและเป็นผอ.กอรมน.ตัวเองด้วยตัวเองพูดง่ายๆคือความบกพร่องหย่อนยานการแก้ไขปัญหาชายแดนนายกอนุทินต้องรับผิดชอบครบวงจรค่ะและหากมองอีกมุมก็คือการไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ส่งผลให้การแก้วิกฤตไม่สงบชายแดนภาคใต้เดินหน้าได้ไม่เต็มที่ค่ะพี่เดชานซึ่งมันก็เป็นจริงนะ
2: คะ
3: เราไม่มีนายกด้านความมั่นคงค่ะและนายกเนี่ยเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผอ.กอรมน.ด้วยกำกับดูแลความมั่นคงทั้งหมดด้วยตัวเองวันนี้ที่คุณบรรณอเข้าพบเนี่ยจุดสำคัญคือยังอยากให้มีการเจรจาอยู่นะคะพี่ไพศาล
2: รอกำหนดไว้เดือนตุลาแต่มีโอกาสที่ว่าจะต้องถูกเลื่อนออกไป
3: แต่ได้การแสดงออกก็คือต้องการไม่ต้องการให้เลื่อนต้องการให้ต่อค่ะให้มีการเจรจา
2: ก็ดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายเลขาสมช.แล้วก็หลายๆสถานการณ์นะผมคิดว่าต้องยกดูแนวทางแล้วเนี่ยนายกน่าจะต้องตัดสินใจยกให้ทางฝ่ายทหารเข้ามาคุมสถานการณ์คุมเกมทั้งหมดในขณะที่ก่อนหน้านี้ให้ทหารแถวไปให้ทหารอยู่ไปแนวหลังใช่ไหมแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองเข้ามา รับมือสถานการณ์อย่างนั้นมันก็มีข้ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะผมคิดว่าน่าจะเข้าเงื่อนไขที่ทำให้นายกเองก็ต้องให้ทหารเข้าบูรณาการทุกภาคส่วนของฝ่ายความมั่นคงของเขาเองดูจากทิศทางนะดูจากทิศทางดูอะไรมองแต่เนื่องจากภาคใต้มันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากนะผมเองนี่ไม่กล้าเลยที่จะไปเที่ยวไปคิดว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันซับซ้อนมันอะไรต่างๆอย่างหนักมากเพียงแต่ว่าจับอาการได้อย่างหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของนายกการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายความมั่นคงความไม่สัมภาษณ์ของฝ่ายทหารการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะจับอาการได้ว่าหนัก
3: ยอมรับว่าหนัก
2: สถานการณ์มันหนักแต่ว่าไอ้ครั้นจะพูดอะไรออกมาแล้วไปมีผลกระทบกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้การข่าวอะไรพวกนี้ก
3: ็สงวนโยนย้อน
2: สงวนท่าทีสงวนคำพูดที่จะไม่พยายามไปแตะอะไรเลยนะก็มันก็บ่งบอกอาการว่าข้างในก็คือเขาคงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันพอสมควรแต่ว่าระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่างมาก
3: คือจะให้ตัวเองยอมรับผิดก็ไม่ได้จะตัวเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดจะไปโทษคนอื่นจะโยนให้คนอื่นก็ไม่กล้า
2: เ
3: พราะว่าถ้าเขาโยนไปแล้วเขาโยนสวนกลับมามันก็จะเป็นแผลกันไปทั้งหมดเลยเธอก็ด้วยฉันก็ด้วยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ครับ
3: ทหารก็ไม่กล้าพูดตำรวจก็ไม่กล้าพูดไอ้วันนี้ผบ.ตล.ว่ายังไงนะผบ.ตล.บอกว่าก็มันก
2: ็การโครงการข่าวแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าก็โอเคก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการยกเครื่องปรับปรุงอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนั้นไปก็พูดกลางๆแนวกลาง
3: ๆอ๋อพูดอย่างนี้พูดโยนไปให้เอกชนพูดว่าเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนเนี้ยพวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาติดตั้งระบบส่งข่าวเตือนภัยกันแล้วพี่นิสาน
2: ป้องกันกันเอง
3: โยนให้เอกชน
2: คือ
3: ให้เอกชนต้องให้ความร่วมมือ
2: คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องเช็คเรื่องการข่าว
3: คือ
2: มันเอาแน่เขาปิดปั๊มดีกว่า
3: คือเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับว่างวดเนี้ยที่โดนน่ะคือเซเว่นถูกไหมคะปั๊มน้ำมันโดนน้อยปั๊มน้ำมันโดนน้อยแล้วก็ผบ.ตร.พูดว่าเอกชนก็ได้ความร่วมมือตอนนี้พวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขามีระบบอะไรที่ติดต่อทางการแล้วเรียนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะกมน.ก็บอกว่าสัดส่วนของข้าราชการมีน้อยเรียนก็ดูแต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเวลาไปดูจุดเกิดเหตุไปกันเยอะนะพี่เพชร
2: นั่นไม่หมดเป็น10 20 30คน
3: เหตุการณ์เกิดแล้วจะไปกันเยอะค่ะ
2: ครับ
3: ไป
2: ลางรถไฟ
3: ทั้งหมดนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะค่ะ
2: เป็นห่วงจริงๆมันก็ยาวนานมากนะ
3: 22ปี
2: ปัญหามันจริงๆมันควรจะมันควรจะมีมันควรจะมีทิศทางหรือมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นโลกมันก็มาถึงยุคขนาดนี้แล้วนะไอ้เรื่องที่ว่าจะไปแยกแผ่นดินแยกดินแดนแยกประเทศมันดูจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ยุคสมัยอะไรต่อไปเลย
3: คือเองก็มองไม่ออกเลยนะพี่เพชรสายคะสมมติว่าตัดแบ่งไปเลยเนี่ยนี่ก็คิดไม่ออกว่าคุณวันนอจะไปเป็นสอสอให้รัฐปัตตานีเหรอถูกไหมคะหรือว่าอาจารย์อะไรที่พูดอะไรก็แบบมันเกิดขึ้นก็ลองไปตั้งคำถามสิใครมีอำนาจมากขึ้นใครได้เงินมากขึ้นหรือยังไงจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐปัตตานีเหร
2: อ
3: ถามว่าจะไปอยู่เป็นรัฐกัน3จังหวัดเหรอจะไปสังกัดอะไรยังไงงงจริงๆอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็รายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทยนะคะมีแม่ฮ่องสอนยากจนที่สุดรองลงมายะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัด ยะลารายได้ต่อหัวต่อปีแค่ 60,000 บาทเองค่ะพี่ไพศาล
4: ครับ
3: เท่ากับรายได้ตกลงตกประมาณเดือนละ 5,000 ทั้งที่ทรัพยากรล้นเหลือล้นเหลือจริง
4: ๆ
3: ติดทะเลอุดมสมบูรณ์มาก
4: ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็การค้าชายแดนนี่มันควรจะด
3: ีการค้าชายแดน

0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตราย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะ
5: ในวันนี้กกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะ
6: ว่ายังไม
5: ่ว่าที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.ในวันที่28สิงหาคมนั้นขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงกกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไปนะสำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสว.ดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดต้องมีการร่ายคาถาห้อยถ่ายไปด้วยก็สรุปว่าเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้กำลังที่ทำให้เห็นทางกลุ่มที่เขาจะเปิดข้อมูลเขาก็เลยเดินหน้าวันเสาร์นี้ก็จะเปิดต่อใช่ไหม
6: โปรแกรมมันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือเขาเปิดใน Facebook เขาก็เปิดหนักมากเปิดหนักมากทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมที่จะไปจัดเสวนากันตามที่ต่างๆด้วยอะค่ะเราไปเหมาว่าเขาเป็นพวกเดียวกันคงไม่ใช่มั้ยฮะ
5: เอกสารชุดเดียวกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเดินนะ
6: อย่างโครงการเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกหัวข้อคุณอภิสิทธิ์จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระคุณอภิสิทธิ์ในฐานะกรรมาธิการนะคะจัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนค่ะคุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมการก็จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระแล้วก็จะมีคุณวิชามหาคุณอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนคุณวัดติงสมิธคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์จาก Next New เนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินรายการ
5: อันนี้ก็พูดเรื่อง
6: ถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศแนวทางการปฏิรูปและฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
5: เรียนว่าก็น่าจะหยิบยกไอ้เรื่องของกกต.เยอะหน่อยช่วงนี้นะ
6: ส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองอ่ะเขาจองโรงแรมภูแม่นเลยนะคะพี่ไพศาลทำไมเขาถึงไปเลือกโรงแรมภูแม่นนะคะจริงๆมันก็มีตั้งหลายโรงแรมให้เลือก
5: โรงแรมเขาคงจะใครจองมีช่องว่างเขาก็

0: โรงแรมปูแมนวันเสาร์นี้นะทางฝ่ายค้านค่ะคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเลยนะคะบอกว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายมติในหลายมิติทั้งต่อกระบวนการทางการเมืองกลไกการตรวจสอบทวงดุลและข้อเท็จจริงในหลายประเด็นที่สังคมยังรอคำตอบวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เสาร์เนี่ยค่ะผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นเวทีผู้นำฝ่ายค้านการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบเวทีที่เราชวนกันมองให้ลึกกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าไปถึงคำถามสำคัญว่าเมื่อความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองสั่นคลอนกลไกตรวจสอบควรทำงานอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรได้รับไม่ถูกปล่อยให้สูญหายไปท่ามกลางความคลุมเครือโอ้โหคุยกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ปูแม่นซอยรางน้ำเหรอ
0: เข้าทางซอยรางน้ำก็ได้เข้าทางถนนศรีอยุธยาก็ได้อ่ะแต่ถ้าเข้าทางถนน
1: มันจะมีมันจะมีซอยตัดเข้าไปทางศรีอยุธยาด้วย
0: คือเขาได้ทั้งสองด้านเข้าออกได้สองด้านคือถ้าเข้าทางศรีอยุธยาก็ทานอาหารโรงแรมถ้าเข้าทางซอยรางน้ำก็ทานลาบน้ำตกแถวนั้นยังมีอยู่นะฮะ
1: ยังมีเหรอฮะ
0: ยังมีอยู่ฮะ
1: อ๋อแต่พวกโรงแรมน่าจะเลิกหมดละ
0: พวกโรงแรมอยู่ถ้าไปจากนุสาวรีย์โรงแรมขวามือถ้าซ้ายก็ลาบน้ำตกค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: ร้านเล็กๆอยู่แถวนั้น
1: ครับ
0: ก็เขาก็จะเริ่มคุยตั้งแต่9โมงเช้านะคะคุณณัฐพงศ์พูดเนี่ยต่อตามมาด้วย9โมงครึ่งถึง11โมงชัยธวัฒน์ตุลาธนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชลน่านสีแก้วหมอชลน่านเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่เหร
1: อไม่ได้เป็นก็เป็นนั่นเองฮะเป็นสอบตกสสอบตกสตเนี่ย
0: อ้าวแต่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะไปร่วมเวทีเขาแบบนี้มันจะดูยังไง
1: เป็นเวทีวิชาการ
0: มันไม่ใช่วิชาการค่ะอันนี้เป็นของฝ่ายค้านเขา
1: เขาเชิญมาก็นั่นแหละครับก็เป็นเวที
0: ไปทวงดุลกันละกัน
1: ก็ไปแสดงความเห็นได้เขาเห็นว่าจะเชิญคุณสวงแสวงอะไรด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหร
0: อพอ11โมงถึงเที่ยงเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสวความจริงที่ยังไม่ได้คำตอบนะฮะผลิตวัชรสินธุพนิดามงคลสวัสดิ์พันทินน่วมเจิมชัยพลสะท้อนดีพอบ่ายโมง12 13โอเคมีพักกินข้าวชั่วโมงนึง13ถึง14ครึ่งการลุกขึ้นสู้ของประชาชนท่ามกลางเขาวงกตทางการเมืองร่วมรับฟังเสียงจากพยานบุคคลดำเนินรายการโดยวราวิชชิมมณี
1: นี่ช
0: อ
1: บมั
0: ้ยเนี่ยเอาจะกลับมาที่ไทย PBS นะคะตามข่าวค่ะ14 30ถึง16เบื้องหลังความพยายามในการค้นหาความจริงยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมไอลอผลิตวัชรสินธุและทีมพรรคประชาชนดำเนินรายการโดยจอห์นวินยูวงสุรวัตรนั่นเลยค่ะไปลงทะเบียนกันเลยตั้งแต่9โมงเช้าคนไปคนแรกสงสัยจะเป็นแมวมองจากพรรคภูมิใจไทยอะดูละ
1: โอเคก็คงจะเน้นไอ้เรื่องของคดีหัวสวผมดูแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้ากกต.เขาบอก28จะไม่ตัดสินนะก็ข้อมูลเหล่านี้ก็ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นวันจันทร์วันอังคารถ้าเป็นวันจันทร์
0: เมื่อกี้29นะคะเมื่อกี้29ค
1: ือ
0: ฝ่ายค้านเนี่ยจัดวันที่29
1: ก็ถือว่าวันที่28เขายกไม่มีแล้วไงเขาบอกไม่มี
0: ค่ะวันที่28ที่รามาการ์เด้นค่ะ
1: หมายถึงว่ากกต.เขาไม่มีวันที่28แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็เปิดได้เต็มที
0: ่กกต.จะตัดสินหรือไม่ตัดสินไม่เขาบอกแล้วเขาไม่ตัดสินกกต.ยังไม่ตัดสินเพราะนั้นกกต.ฟังไว้ก่อนดูหลักฐานกันแล้วกันว่าเขามีอะไรโครงการเสวนาวิชาการอันนี้วิชาการคุณอภิสิทธิ์ไป2เวทีเลยวันศุกร์อยู่ที่รามาการ์เด้นนะคะอันนี้ก็ของกรรมาธิการกิจการศาลอะไรเขาจัดแล้วก็วันเสาร์เป็นของฝ่ายค้านไม่ใช่ของกรรมาธิการค่ะ
1: ครับแล้วส่วนกกต.จะวันไหนก็คงจะ

0: ผมจะไล่ไปตั้งแต่31 1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยไปนะ
1: หมายความว่าตัดสินน่ะเหรอคะ
0: เพราะว่าบอกแล้วไงว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
1: พี่หาลุงพักอีกมั้ยฮะเนี่ย
0: พักก่อนนะพักก่อนพักสักครู
1: ่ค่ะ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา35 นาทีครับคุณอันครับ
1: ก่อนไปคุยกันต่อนะคะเรียนขอย้ำก็แล้วกันนะคะว่า MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยตอนนี้เหลือแค่3ที่นั่งแล้ว จะรังรออะไร
0: ใช่ไหมฮะจะไปรอถึงวันที่29นะครับ
1: ค่ะ
0: นะวันนี้25แล้วพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยอีกแค่3ที่แล้ว
1: อีก3ที่ไปเจอเพื่อนใหม่ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่นะคะสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เลยจะอบรมกันเริ่ม2กันยายนนี้นะคะ
0: ผมจะเริ่มกังวลว่าจะเกินนะเนี่ยคุณอัน
1: จำนวนคนเหรอคะ
0: อาจจะเกินได้นะถ้าไม่รีบๆสมัครลงคนจะหมายถึงว่าคนจะมาลงกันในช่วงโค้งสุดท้ายมาไม่รู้ว่าเขาจะรับได้เกินเขาจะรับได้หรือเปล่ารับไม่ได้จะเสียใจนะครับ
1: ได้อะได้มาเถอะนะคะก็อบรมกัน2กันยายนนี้แล้วเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยดร.ปิติศรีแสงนามดร.อัจฉริสารวานิชนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจในอาเซียนจริงๆที่เขาจะเปิดหมดเลยค่ะก็จะเป็นพี่เลี้ยงพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนด้วยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสหรัฐจีนนะเขากำลังทำอะไรเล่นอะไรอยู่กับประเทศไทยแล้วก็ในเวลานี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับ AI ที่เราจะต้องรู้เพราะนั้นจะเสริมเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์เชิงการสื่อสารเชิงธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเพียง 59,000 บาทเท่านั้นโทรมาวันนี้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
0: คร
1: ับ คุณอ้อมรอรับสายแล้ว
0: ครับวันนี้พลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตผู้การบุรีรัมย์เนี่ยนะยอมรับว่าสำนวนคดีหัวสวที่ไอลอรวมทั้งฝ่ายค้านนำมาเปิดเผยนั้นตรวจสอบแล้วเป็นสำนวนที่รั่วมาจาก DSIเป็นสำนวนที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ป็นเจ้าของสำนวนเพราะฉะนั้นก็ได้สั่งการให้ดำเนินการนะครับก็ทราบว่า DSI ก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบเพื่อเอาผิดทั้งผู้ปล่อยข้อมูลและผู้เผยแพร่ข้อมูลความผิดนั้นก็คือการกระทำเข้าข่ายความผิดทั้งทางอาญาและกฎหมายพิเศษเนื่องจากกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรูปคดีขณะเดียวกันเนี่ยทราบว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้กระทำผิดภายในก็คือมันออกไปจากไอ้กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ไปสู่มือของฝ่ายค้านและไอลอได้อย่างไรก็จะเป็นการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณรุฑพลว่าเอกสารหลุดในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าเอกสารที่หลุดออกไปเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วหลุดในสมัยคุณทวีสอบส่องเป็นรัฐมนตรีอันนี้ใช้คำว่าสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนผมไม่ต้องคนก่อนผมขยายความเลยคือคุณทวีสอดส่องเพราะคนก่อนก็คือคุณทวีเพราะคุณรุฑพลเขาก็ต่อจากคุณทวีสอดส่องเพียงว่าโดยมารยาทเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อแต่เราเอ่ยชื่อได้เลยนะก็เท่ากับว่าคุณรุฑพลเขาบอกเลยว่าเอกสารเนี่ยมันออกมันหลุดมาจากดีเอสไอสมัยที่รัฐมนตรียุติธรรมก็คือคุณพลพันธุ์ตุเรศทวีสอดส่องแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพลตรวจโทรุตพลไปบอกว่าคุณทวีสอดส่องเขาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับว่ามันเป็น
1: สมัยมที่รัฐมนตรี
0: เอาเป็นว่าอย่างนั้น
1: คือตั้งแต่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีพร้อมกับคุณอนุทินเป็นนายกงวดนี้เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ไม่ได้หลุดมาก่อนหน้านั้น
0: หลุดมาก่อนหน้านั้น
1: ก่อนหน้า4เดือนนี
0: ้คราวนี้ก็วันนี้ก็ตกลงสรุปว่าในทันทีเลยทาง DSI ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับนะทาง DSI ได้ไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็โฆษก DSI ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะยืนยันถึงเรื่องที่ไปได้ไปแจ้งความนะครับ
1: แล้วก็ทางลูกคุณสมศักดิ์กับคุณพระดอนเขาก็ทำหนังสือถาม4หน่วยงานนะคะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงมันออกมาได้ยังไงค่ะเรียนก็ดูไปดูมานะพี่เวสารแต่เวทีที่ทางกรรมาธิการเขาจะเสวนากันวันศุกร์แล้วก็เวทีที่ฝ่ายค้านจะเสวนากันวันเสาร์อะค่ะเขาไม่ได้เชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปด้วยใช่ไหมคะ
0: มีชื่อไหมไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีรูปอะค่ะชื่อก็ไม่มี
0: แสดงไม่มีไม่ได้ไป
1: แต่จริงๆดิฉันอยากให้เชิญนะเพราะว่าพอดิฉันดูใน Facebook ของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องเองที่พันตำรวจเอกทวีโพสต์มาตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่เอกสารไปถึงมิถุนาหน่อยก็ได้ค่ะเช่นก็ท่านก็จะใส่ใจการทำงานของสองอย่างก็คือกกต.กับกกต.ค่ะอันนี้มาเกี่ยวกับการหัวสว.แล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะสนใจเรื่องของการทุจริตสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นเมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะคะพันเอกทวีสอดส่องโพสต์บอกว่าเจาะลึกงบกกต.และรายงานสตง.ปี67เบาะแสสำคัญคดีหัวสว.นะฮะแล้วก็พอมาถึงปี4จุลายนก็ยังโพสต์เรื่องการสอบเข้าส่วนท้องถิ่นอยู่พอมา14กรกฎาคมเปิดหีบตรวจบัตรและคะแนนเพื่อล้างคราบทุจริตหัวสว.ให้สุจริตเที่ยงธรรมแผนประทุษกรรมเชิงโครงสร้างของเครือข่ายหัวสว.อาศัยช่องโหว่จากระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา67 ข้อนู้นข้อนี้อะไรก็ว่าไปนะคะท่านก็จะใส่ใจเรื่องนี้นะคะจะโพสต์สลับกันกับเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อยากจะแนะนำให้ท่านใดที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเรื่องของสวเนี่ยให้ไปอ่านโพสต์ของพันเวททวีเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะจวกหัวว่ามาตรฐานมีหลักการอันควรเชื่อได้ว่าจุดชี้ชะตาหัวสวและศรัทธาต่อกกต.ในภาวะที่สังคมไทยกำลังจับจ้องการประชุมชี้ขาดคดีประวัติศาสตร์ของกกต.นะคะแล้วก็ลงมาว่าข้อ1 นะคะประสบการณ์ส่วนตัวจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อเสนอแนะอย่างนี้ค่ะหลักการทำงานขององค์กรอิสระ1กกต.เป็นองค์กรอิสระต้องทำด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติไม่ใช่ใช้อำนาจตามดุลพินิจตามอำเภอใจหรือเบี่ยงประเด็นบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหากแต่หมายถึงความเป็นอิสระจากการครอบงำทางการเมืองความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและความยุติธรรมของบ้านเมือง 2. สิ่งที่กังวลของสังคมคือข้อเท็จจริงตามลำดับเวลาที่ปรากฏว่าขณะที่สว138คนกำลังถูกไต่สวนวุฒิสภาชุดเดียวกันเป็นคนแต่งตั้งกรรมการกกต5ใน7คนเข้าดำรงตำแหน่งก็เลยเกิดคำถามจากวินยูชนในการพิจารณาคดีนี้ของกกต.ที่ได้รับการเห็นชอบมาจากสว.ชุดนี้ค่ะแล้วก็พฤติการที่เป็นข้อสงกังขาของสังคมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอบแทนบุญคุณมากกว่าความถูกต้องการเอื้อประโยชน์เปิดประตูให้ทำทุจริตอาทินะคะแล้วก็ลงรายละเอียดเรื่องของกระบวนการหัวสว.เยอะค่ะพี่ไพศาล
0: โพสเยอะให้สัมภาษณ์ก็มีบ้างแต่ว่าขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าไปแชร์ฉือข้อมูลอะไรเนี่ยยังไม่เห็นนะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่า
0: ผมเข้าใจว่าโดยมารยาทเนี่ยก็เนื่องจากว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพอถ้าพูดมามันก็ต้องกระทบกับพรรคที่เป็นแกนนำร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว
1: และอีกอย่างนึงพวกนั้นเขาพูดเก่งกันอยู่แล้วคุณทวีจะไปบอกว่าหลักฐานต้องขนาดนี้แบบยิ่งชีพอะไรมันไม่ได้ยิ่งชีพก็เล่นเต็มที่ไปแล้วคุณทวีไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราดีว่ายิ่งชีพเอาหัวชนกำแพงหมดแล้วค่ะ
0: เป็นคนพูดแบบช้าๆเรื่อยๆ
1: เป็นคนใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: คนพูดเก่ง
0: เป็นคนพูดแบบโมโนโทน
1: ยิ่งชีพแบบพูดไปทุบไปทำหน้าตาขึงขังนะฮะมีคนพูดแทนแล้วไม่ต้องพูดแค่เขียนเป็นระยะแค่นี้ก็รู้ละว่า
0: ก็เกรงใจอาจารย์
1: ความเห็นเป็นยังไง
0: เกรงใจอาจารย์วันนออาจารย์วันนอก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาไอ้กับคุณอนุทินแล้วก็หัวหน้าพรรคของอาจารย์วันนอมาแสดงบทบาทตรวจสอบอย่างเข้มข้นนี้มันก็ดูเดิมก็คงจะให้มันจะไม่ทำเลยก็คงไม่ใช่คุณตวีก็เขาคงจะมีจุดยืนทางการเมืองมีแรงก็อยู่แต่ว่าไอ้ที่เป็นทางการมากๆเขาก็ไม่พยายามไปทำให้มันเกิดภาพอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างมันก็ฝ่ายค้านรักประชาชนเขาก็เล่นบทนี้เต็ม
1: เด็กเขาเล่นกันเต็มที่แล้วนะฮะเข้าประชุมเฉพาะเรื่องกกต.ที่ดูเรื่องของสว.เนี่ยนะคะเขาประชุมกันมา12ครั้งต่อเนื่องแล้วนะ
0: คะรณรงค์เรื่องนี้นะ
1: ใช่คุณประธานกกต.นี่ก็มาจากศาลนะคะ
0: คือในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกระแสที่จุกจิกเอาเป็นว่ากกต.เหนื่อยในการพิจารณาผมบอกตรงๆเลยนะดูจากข้อมูลดูจากสตอรี่ที่มันออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหตัดสินถ้าเกิดค้านสายตาหรือว่ามันหักล้างข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่คือต้องไม่ว่าจะตัดสินยังไงเนี่ยต้องมีการคำอธิบายที่แข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วฝ่าสถานการณ์ที่ยากผมบอกได้เลยนะไอ้ต้องพักกันก่อนอีกรอบนึงนะคุณ
1: ธ
0: นานะนะครับพักสักครู่ครับนะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครแบบทำข้อมูลหลุดอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไปตกอยู่ในมือฝ่ายค้านบ้างอยู่ในมือไอลอว์บ้างอะค่ะพี่คิดว่าพี่ถึงคิดว่าทางกกต.เขาจะทำงานได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
2: ก็ดูจากการพิจารณาของคณะ อนุชุดที่อะไรนะ36อะไรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วเลือก
3: 26เนี่ยบอกให้ส่งฟ้องพอ26ส่งฟ้องเขาก็เลยตั้งใหม่เป็น36
2: 36เนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าให้ยกทั้งหมด
3: 52ยกหมดเลย
2: แล้วดูจากข้อมูลดูจากอะไรต่างๆที่แชร์ออกมาเนี่ยนะผมก็คิดว่าโอเคเขาจะถ้าเขาจะบอกว่ามันไม่มีมูลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ยังมีความเห็นออกมาได
3: ้
2: ใช่ไหมแล้วแต่ละคนที่มานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าธรรมดาก็เป็นถือว่าเป็นระดับมือสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ที่ชงเรื่องให้กับกกต.มานักแล้วยังสามารถมีมติ5-2ออกมาได้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ยกทั้งหมดเลย200กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสำนวนมันยังอยู่ในสิ่งที่รับรู้เฉพาะผู้ที่สืบสวนสอบสวนนี้นะไม่หลุดออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันก็สะดวกอยู่ละไอ้ที่มันยุ่งเนี่ยคือสำนวนมันหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ผมก็คิดว่าคนที่ทำหลุดเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเขาแรกนะคดี
3: เขาเจตนาเขาเจตนาที่จะฟ้องประชาชนใช่ไหมคะที่เขาเอาเราควรจะโกรธว่าแบบเฮ้ยคุณทำไม่ถูกนะคุณเอาสำนวนออกมางี้ได้ยังไงมันเป็นของราชการนะหรือว่าเราควรจะรู้สึกว่า
2: คือเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องถูกคดีในเรื่องความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องถูกฟ้องร้องอ่ะส่วนศาลท่านจะพิจารณายังไงก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะแต่ผมก็เชื่อว่าในทางการเมืองเนี่ยการออกมาเปิดโปงเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเขา
3: พอใจ
2: เขาพึงพอใจเพราะเขาเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็จะได้รับรู้ว่ามันข้อมูลขนาดนี้แล้วในท้ายที่สุดแล้วกกต.เนี่ยเขายังตัดสินออกมาเขาตัดสินออกมาว่าอย่างไรดูแล้วมันค้านกับสิ่งที่เขาได้รับรู้รับทราบมาหรือว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยจะได้มีข้อพิจารณาได
3: ้
2: คือไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือกกต.เขาจะตัดสินยังไงมันก็เป็นเรื่องที
3: ่เราไม่เห็น
2: เขาก็คงไม่ได้เอาข้อมูลอะไรมาแถลงในรายละเอียด
3: เขาไม่แถลงถ้าเขาแถลงเขาก็ต้องให้ดูตั้งแต่ตอน36คณะที่36บอกว่ายกฟ้องแล้วสิฮะโอ้ตามที
2: ่
3: โทรศัพท์พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ไปจองโรงแรมก็ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยที
2: ่
3: เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
2: แล้วเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าถึงคนที่กล้าตัดสินใจที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแลกกันเลยนะเอาข้อมูลออกมาเลยติดคุกติดตารางก็ยอมติดเลยจะโดนเล่นงานแล้วก็กฎหมายเนี่ยอันนี้มันก็พูดถึงระดับว่ามัน
3: เขาต้องได้เสียระดับสูง
2: ม
3: ัน
2: มันน่าจะมีความแบบรู้สึกขัดข้องอย่างหนักเลยที่ทำกันขนาดนี้แล้วล็อกผลกันออกมาได้ขนาดนี้นะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครยอมรับได
3: ้
2: มันถึงได้สถานการณ์มันถึงได้เล่นกันมันพูดง่ายแบบมันสถานการณ์ถึงได้มีปฏิบัติการที่รุนแรงต่อกันขนาดนี้นะผมถือว่าขนาดเอาสำนวนมาเปิดอย่างเงี้ยนี่มันถือว่าแรงมาก
3: เรียนเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้โกรธที่ว่าแบบมันล็อกสวอะไรขนาดนี้แต่เขาคงจะโกรธที่ว่าล็อกสวอได้มันเท่ากับล็อกกกต.ได้ล็อกปปช.ได
2: ้ใช่ใช่
3: ล็อกศาลรัฐธรรมนูญได้ล็อกได้หมดมันก็เท่ากับเป็นเจ้าของประเทศ
2: เลยค่ะคุมเกมได้ทั้งหมด
3: มันเท่ากับเป็นเจ้าของประเทศเลยอ่ะคือถ้าล็อกองค์กรสนับพรุ่งนี้ได้หมดอ่ะเพราะแต่ละคนก็มีคดีความเลยกันทั้งนั้น
2: ค
3: ือมันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับจับตัวจับเป็นตัวประกันในเรื่องคดีความต่างๆแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าขององค์กรอิสระ
2: ครับคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยถ้ามันก่อผลสะเทือนได้รุนแรงอย่างรวดเร็วก็น่าจะทำให้กกต.อาจจะจำเป็นต้องส่งศาลให้ศาลพิจารณา
3: แต่ว่าถ้าจะส่ง5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอะค่ะ
2: เอาอันนั้น
3: เพราะว่า
2: ถ้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแบบมันก็มองกันได้ว่าเป็นลิเกนะ
3: ใช่
2: แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ากกต.ถูกกดดันแบบนี้แล้วมีผลก็แสดงว่าการเคลื่อนไหวนี่มีผลในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลใหญ่แต่ผมคิดว่าผลที่เขาคิดว่าอาจจะไม่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยนะก็คือมันจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ทำให้การที่จะได้สว.ชุดต่อไปอาจจะต้องทำให้ปิดจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ได
3: ้คือที่ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณผลิตรัชรสิงห์ปุแล้วเนี่ยก็คืออันดับแรกก็เขาก็ลุยไอ้เรื่องสวอะไรนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วเป้าหมายของเขาต่อไปคือการแก้รัฐธรรมนูญ
2: ที่ใหญ่สั่งแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็แก้
3: รัฐธรรมนูญ
2: ไอ้พ.ร.ป.
3: ที่มาของสว
2: ที่มาของสว
3: อันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด
2: ใช่ใช่ก็คงจะเป็นจังหวะต่อไปของเขาครับ
3: ทีนี้เรียนก็ดูแล้วกกต.จะเอายังไงแล้วทีนี้มันก็ออกมาเมื่อ4วันที่แล้วอ่ะพี่ไพศาลได้เห็นโพลของพระปกเกล้ามั้ยคะโพลของสถาบันพระปกเกล้า
2: ผ่านมาใช่มั้ยโอเค
3: ออกมาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะคะ
2: คร
3: ับ เปิดเผยเรื่องผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมุมมองต่อการทำหน้าที่ของกกต.โดยมุ่งเน้นเรื่องของความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์ที่มีมาตรฐานวิชาการไม่มุ่งเน้นให้เกิดการชี้นำทางการเมืองแต่จะทำเพื่อฟังการเมืองจากเสียงของประชาชนนะคะเขาก็ทำเขาเรื่อยแหละครั้งนี้เขาก็สำรวจความเห็นประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่7ถึง10สิงหาคมมีประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคแล้วก็กลุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างนะคะเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็แล้วกันจริงๆเขาพูดถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้คะแนนนำด้านความเชื่อมั่นแต่กลุ่มไม่แน่ใจก็ตามมาติดๆเหมือนกันเช่นเชื่อมั่น 31.3% แต่ 27.7% ก็ไม่แน่ใจหรือไม่มีความเห็นนะคะศาลรัฐธรรมนูญแม้จะมีสัดส่วนผู้เลือกสูงสุดแต่ไม่ถึง1ใน3แล้วก็สูงกว่ากลุ่มไม่แน่ใจเล็กน้อยแต่ของกกต.เนี่ยคะแนนของเขาดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งแต่ความเป็นอิสระยังเป็นโจทย์สำคัญนะฮะคะแนนเรื่องความอิสระเนี่ยถูกตั้งคำถามค่ะ 51.9% ประเมินด้านความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองอยู่ในระดับที่สูงค่ะพี่ไพศาลคนเกินครึ่งนะ 51.9ไม่เชื่อเรื่องความเป็นอิสระค่ะนี่คือสิ่ง
2: ที่สำรวจมานะ
3: ใช่ค่ะจากผลสำรวจมา
2: ครับมันมีข่าวว่าหอการค้าปัตตานีชี้เหตุรุนแรงทุบความเชื่อมั่นเอกชนจ่อถอนการลงทุนนะโดยพ่อบริษัท Southern Tech Group 1993ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลเขาตูมเผยยะลังจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ตกเป็นเป้าหมายของการลอบวางเพลิงจากการสำรวจพบว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายหนักมากกว่า90%ทั้งในส่วนของโรงเก็บไม้ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงตลอดจนกระทบต่อการจ้างงานของพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่มากกว่า120ชีวิต บริษัทเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์ในพื้นที่และก็ตามยังจำเป็นต้องเดินหน้าประกอบกิจการต่อไปเนื่องจากธุรกิจโรงไม้แปรรูปเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวสำหรับการดูแลพนักงานเบื้องต้นทางบริษัทจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมพร้อมทางประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเข้าดูแลตามสิทธิ์ทางกฎหมายขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงเช่นกันโดยแต่ละสาขาเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและแม้ว่าธุรกิจจะมีการทำประกันวินาศภัยไว้แต่ก็นับว่าไม่คุ้มค่าและต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูทั้งนี้แต่ละสาขามีพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ประมาณ14-15คนเบื้องต้นทราบว่าทางบริษัทใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการกระจายพนักงานไปทำงานยังสาขาใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวและหลังเกิดเหตุยังต้องพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนว่าร้านสะดวกซื้อในจุดเกิดเหตุยังคงเป็นที่ต้องการชุมชนหรือไม่เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนที่ได้รับผลกระทบหากชุมชนไม่ตอบรับก็อาจพิจารณาไม่เปิดดำเนินการต่ออันนี้มันมีเรื่องของการแข่งขันทางการค้าในพื้นที่อยู่ด้วยนะฟังสั่งดูเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
3: คือเหตุการณ์ในภาคใต้นี้สรุปว่าเราต้องอาศัยใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่มีความจริงใจและความตั้งใจอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาครับพี่ไพศาลคนเห็นปัญหาเนี่ยดิฉันว่าเห็นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาและทีมของเขาเนี่ยพร้อมจะลุยแล้วก็ได้รับไฟเขียวให้จัดการได้หรือไม่ค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะถูกแทรกแซงเข้าไปในทุกองคาพยพไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็น
2: ครับ
3: ปัญหาในที่นี้คุณว่ารู้กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่จะอยู่กันอย่างนี้หรือเปล่าค่ะรองนายกด้านความมั่นคงดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นไหมนะฮะแต่ผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนายกดูทุกอย่าง
2: คือผมก็กำลังดูอยู่กันนะว่าถ้าเปลี่ยนตัวเลขาสภาความมั่นคงเนี่ยรองนายกคุณศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วเนี่ยอาจจะต้องโยกที่จะคุมเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาเป็นคนอื่นไหมซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ให้คุณศิริศักดิ์เขารู้สึกดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่
3: เสียหน้า
2: จะไปเสียจะไปเสียหายเนี่ยก็นายกก็ต้องมาดูเองนายกก็ต้องลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เองในการเท่ากับต้องมาโฟกัสปัญหานี้กันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งดูนะดูผมดูจากแนวทางนะที่ทางทหารเขาขอเปลี่ยนตัวเลขาสมช.แล้วก็เอาเสทบ.มานั่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทางการเมืองเองก็ต้องมีการขยับอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะต้องมีการขันน็อตเรื่องของนโยบายและมาตรการต่างๆอยู่นะส่วนว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่แนวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแนวที่จะออกแนวที่เป็นสายเหี่ยวเพิ่มขึ้นตามที่เป็นจุดยืนของคุณชัยพฤกษ์ขนาด
3: ตาต่อตาฟันต่อฟันไล่ล่ากันไป
2: จะต้องกลับมาเป็นผู้ล่าบ้างจะไม่ปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวได้อยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเนี่ยแล้วฝ่ายรัฐเนี่ยเสียหน้ามาก
3: ระดับมาสเตอร์มายระดับมาสเตอร์มายเนี่ยไม่เคยมีการจับได้เลยนะคะพี่ไพศาล
2: เพราะรู้สึกคุณชัยพุทธพูดทำนองเลยว่ามันต่อให้อยู่ต่างอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ต่างประเทศด้วยจะตามไปให้ถึงใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอยู่ด้วยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วก็ทวนลงเนี่ย
3: ประชุมทีไรก็ประชุมที่มาเลเซีย
2: กลัวว่าจะไปกระทบต่อเพื่อนบ้านไงรัฐมนตรีกลาโหมรีบออก
3: คือ
2: เบรก
3: คือเราก็ต้องพูดกันตรงๆประชุมก็ไปประชุมที่มาเลเซียประชุมไปประชุมมาคุณภูมิธรรมบอกไม่ประชุมแล้วไม่เคยส่งตัวจริงมาตกลงมันคืออะไรคะพี่ไพศาล
2: นี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันตกลงคุณภูมิธรรม
3: เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
2: การไปคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่บ้างใช่ไหม
3: ไม่ประชุมแล้วเพราะว่าไม่มีตัวจริงมาเพราะฉะนั้นส่งตัวปลอมก็ได้ส่งตัวจริงก็ได้มันคืออะไรฮะทุกอย่างก็ทราบกันทั้งนั้นแหละจะเอายังไงและจะแก้ยังไงมากกว่าค่ะพี่ไพศาลเราก็พูดมากแล้วนะฮะมาดูเรื่องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกกต.ที่ตกลงว่าพี่ไพศาลคิดว่ากกต.จะออกทางไหนอะ
2: ผมก็คิดว่าการวินิจฉัยเขาคงจะถ้าไม่ใช่28ก็คงจะภายในสัปดาห
3: ์ก็เขาบอกต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ที่31คือวันจันทร์นะคะ
2: ม
3: ัน
2: ก็จะเหลือ31เนี่ยถ้าประชุมวันจันทร์ไม่ได้ก็เป็นอย่างมากก็เป็นวันอังคารวันพุธคงจะเลยไปกว่านี้ได้ไม่มากสรุปเนี่ยมันก็อย่างที่เขาวิเคราะห์กันนะครับ3หน้าหน้าแรกเลยก็คือโอกาสเกิดน้อยที่สุดนะครับก็คือว่า229คนโดนหมดอย่างที่คณะไต่สวนชุดที่26เขาลงความเห็นนะที่ลงความเห็นให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะใครจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่าในชั้นศาลกับอีกอันนึงก็คือเอาตามที่คณะอนุวินิจฉัยก็คือยกหมดอันนี้ก็สองแนวกับแนวที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะกระแสกดดันในขณะนี้ที่มีการทำกันมาเปิดข้อมูลในสำนวนกันออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้
3: ต้องส่งหมดอะคะ
2: การพิจารณาเป็นรายคนเนี่ยนะจะโดนเฉพาะบางคนจะโดนเฉพาะบางคนซึ่งผมคิดว่าคนที่มีโอกาสโดนมากที่สุดเลยนะ1สว138คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโอกาสน้อย2กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยสสผู้เกี่ยวข้องเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยอีกประมาณ40กว่าคนเนี่ยก็น่าจะไม่โดนเลยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ประมาณ 50-51 คนคือสวสำรองแล้วก็ผู้สมัครสวประมาณ50กว่าคนผมว่ากลุ่มนี้จะโดน ม่ได้เป็นสวนะอย่างมากที่สุดเข้ามาใกล้สุดก็คือว่ามีคะแนนเขาเป็นสวสำรองแล้วก็เป็นผู้สมัครสวแล้วหลุดเข้ามาระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยแล้วก็มีพยานหลักฐานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัว
3: ไปลงคะแนนให้เขา
2: ประมาณ50กว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะโดน
3: ไปลงคะแนนให้เขาใช่ไหมคะ
2: ไปลงคะแนนให้เขาแล้วมีโผมีอะไรต่าง
3: ๆแล้วก็รับรู้ว่าเขาให้ทำอะไร
2: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางคุณแสวงบุญมีเขาพูดนะเขาบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะผิดเฉพาะไอ้คนที่ไปทำแล้วมีหลักฐานนะส่วนไอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานมาเนี่ยจะไปบอกว่าเขาจะต้องเอาเขามีความผิดด้วยไม่ได้เพราะว่าจู่ๆเอาเขาเลือกผมเองอะผมไม่รู้เรื่องเลย
3: จริงๆคนที่จะพูดเรื่องนี้มันต้องเป็นกกต.ไหมฮะมันเป็นเรื่องของเลขาเหรอเลขาเป็นคนเข้าไปตัดสินเหรอคะเรื่องพวกนี
2: ้ก็คงแสดงภูมิ
3: เพราะว่าก็มีคนสงสัยคำพูดอะไรแบบนี้ของคุณแสวงเหมือนกันนะคะพี่เวสังว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเลขาที่ต้องพูดอะไรแบบนี้เหรอคะ
2: ก็พูดในนามของเลขาก็โอเคพยายามจะบอกว่ากกต.ก็ต้องทำงานภายใต้ข้อกฎหมายอะไรเงี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แหละว่ายกกฎหมายมาก็ยกมาไม่ครบไปเลยต่างอย่างเง
3: ี
2: ้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วไม่ให้สัมภาษณ์ก็หลบสื่อกับสื่อเข้าด่าให้สัมภาษณ์ก็มีทัวร์ลงก็อย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็เนี่ยมันก็ไม่เกินมันก็ไม่พ้นจากสามหน้าเนี่ยคุณอันแต่ถามว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะผมก็คิดว่าหน้าที่สามเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งนะหลายคนก็เชื่อไว้อย่างนั้นอาจจะ10คน20คน30คนที่จะต้องโดนนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่ม50คนเนี่ยที่เป็นสวสำรองหรือเป็นผู้สมัครสวแต่กลุ่มสว138คนเนี่ยจะไปหั่นเนี่ยมันจะทำให้มันจะเสียสมดุลเรื่องเสียข้างมากมันจะเป็นปัญหาตามมาอีกแล้วก็มันจะเสียหายทางการเมืองมากถ้าสมมุติว่าแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไปโดนด้วยผมก็ยังเชื่อมั่นว่ายังไงเขาก็รอดอยู่นะกลุ่มนี้
3: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่จะไปเสวนากันวันศุกร์วันเสาร์นี้ก็แล้วกันว่าถ้าออกมาประเภทพวกสวสำรองพวกเกือบได้อ่ะค่ะ
2: ครับ
3: ตำแหน่งเกือบได้สวเนี่ยโดนแค่พวกนั้นคุณรับได้ป่ะ
2: คือในทางข้อกฎหมายผมก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการล้างบางกันโดยการตัดสินด้วยกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายโดยกกต.เนี่ยคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่จะประเมินได้ว่ามันจะลากกันไปได้ขนาดไหนผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะในขณะที่ก็จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลถ้ารัฐบาลจะไปไม่รอดเนี่ยนี่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่ง
3: มันจะไม่ใช่มันจะมาเป็นชุดค่ะพี่ไพศาลเข้าใจว่าอย่างนั้นชุดหนึ่งที่มันจะสะเทือนใจคนมากๆก็คือชุดหัวสวนี่แหละคือถ้าเกิดว่าวันศุกร์วันเสาร์นี้เนี่ยเขาเขย่ากันชนิดที่ว่าเอาหัวชนกำแพงไม่กลัวตายนะเปิดมันหมดเลยใครโทรศัพท์หาใครกี่ครั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ว่าไปคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่เขาก็โอเคเขาก็เปิดแล้วมันก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยค่ะประธานสภายื้อคดีที่ให้พิจารณาว่าจะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
2: ปปช.ใช่ไหม
3: ปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอ่ะยื้อมาทั้งหมด74วันแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้
3: แล้วก็ยังตั้งคณะกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่ได้ปกแล้วก็ไม่ได้เปิดด้วยนะคะว่าคณะกรรมการกันกรองเนี่ยเป็นใครบ้าง สสฝ่ายค้านแล้วก็สวเนี่ย140คนยื่นคำร้องต่อนายโสพลซาลัมประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236กล่าวหาปปช.ทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะว่ายกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามคือสวนมติคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญปปช.ยกเขาก็บอกโอเคคุณส่งเลยให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ทำนี้ได้ไงยื้อมา74วันแล้วค่ะมันจะมาเป็นชุดค่ะพี่เอกสารชุดแรกหัวสวชุดที่สองก็คือกรณีคุณศักดิ์สยามที่ปปช.สวนศาลรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกชุดหนึ่งก็คือกรณีทุจริตเข้าสทค่ะแค่สามเรื่องนี้แหละ
2: แ
3: ล้วก
2: ็
3: จะผสมกับภาคใต้
2: แต
3: ่ตั้งโยกย้ายมันเป็นวิธีการนะคะมันเป็นวิธีการในการปฏิบัติงาน
2: ก็
3: ยังไม่เท่าไหร
2: ่มันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก
3: ็ทีใครทีมัน
2: ยุคใครยุคมันนะก็อย่างนี้แหละ
3: แต่ว่าถ้าจะหนักก็คือว่าแล้วผลจากการโยกย้ายแล้วอ่ะภาคใต้มันดีขึ้นไหมเศรษฐกิจมันดีขึ้นไห
2: ม
3: หนี้มันดีขึ้นไหมอะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นไหมตรงนั้นนะคะมันจะคือใบเสร็จมากกว่าค่ะ
2: ครับ
3: มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะเป็นชุดค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันครับมีข่าวอะไรที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับไม่มีใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: พักกันสักครู่พักกันสักครู่ครับ
3: ค่ะ
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็แต่งตั้งโยกย้ายนี่ก็มีตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะก็ผมดูเนี่ยก็จะมีผู้ว่ามีอธิบดีหลายท่านเลย
3: ก็บางคนเราก็ไม่รู้จักนะฮะคนแรกก็แล้วกันคุณจำเริญแหวนเพชรคนจากผู้ว่าสุรินทร์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะฮะ
2: อ
3: ีกท่านหนึ่งคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่าเชียงใหม่ไปเป็นรองปลัดคุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชไปเป็นรองปลัดส่วนผู้ว่าหญิงนางสาวอโนทัยนันทมนตรีผู้ว่านครปฐมไปเป็นรองปลัดโอ้เรียกว่าไปเป็นรองกันเยอะนะฮะพี่วิสารคุณธีรุสุภาวิบูลผลพ้นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปนู่นเลยไปเป็นผู้ตรวจ
2: ค
3: ุณสมชายลีล่าน้อยพ้นจากผู้ว่านครฮะ
2: นครศรีธรรมราช
3: ไปเป็นอธิบดีกรมที
2: ่ดิน
3: โอ้โหจากผู้ว่าเป็นอธิบดีกรมที่ดิน
2: สายใต
3: ้คุณนิรัตพงศิทธิถาวรจากรองปลัดก็ไปอยู่กรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศคนนี้ก็ดังนะฮะ
2: จาก
3: ปพไปอยู่โยธาและผังเมือง
2: อ
3: ันนี้ถือว่าเป็นยังไงอะคะ
2: โอ้ยเกรดเอบวกบวกบวก
3: เหรอฮะ
2: แต่ว่าเขาจะต้องเอาคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบวิศวะนะไม่ได้จบสายปกครองคุณธีรพัฒน์คัชมาศนี่เข้าใจว่าน่าจะจบทางสายวิศวะด้วย
3: แล้วทำไมจบวิศวะแล้วมาเป็นนักปกครองได
2: ้ก็บางทีก็มาในกรมในอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสายไปเป็นประลงประหลัด ยังมาทางกรมโยธาธิการและผังเมือง มาทางกรมนู่นกรมนี่อะไรต่างๆก็มีหรือว่าบางทีก็มาจบโททางรับภาษาศาสตร์ก็มีจบตรีวิศวะจบโทและภาษาศาสตร์ก็เยอะครับ
3: ค่ะคุณธีรพัฒน์ก็ชมาอาวาสไปแล้วคุณปิยะปิจนำจากผู้ว่าบุรีรัมย์ไปดูเลยสทสทคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าจันค่ะไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราคุณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจนะฮะไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่โอ้จากผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่
8: ออกจากกรุเลยนะ
3: ใช่นางสาวฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปอยู่ที่ตราดค่ะคุณภาสกรบุญลักษ์รองปลัดไปเป็นผู้ว่าตากคุณรัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าสุพรรณไปเป็นผู้ว่าโคราชคุณชุมพิษเดชรัตน์จากผู้ว่ามหาสารคามไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์จัดทับกันหมดเลยค่ะอันนึงก็ไม่มีอะไรมากก็สลับไปสลับมาน
8: ะ
3: ฮะเขาก็เอาพวกรองปลัดขึ้นมาบ้างเนี่ยคนนี้ก็คนดังคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจากรองปลัดนู่นเลย
8: โอ้
3: นี่สัมไปอยู่อุดร
8: ขี่จักรยาน
3: ปั่นจักรยานตอนอยู่เลยใช่ไหมฮะ
8: แล้วมาเป็นโคราชแล้วก็เด้งเข้ามาเป็นรองปลัดตอนนี้ไปอุดรนะโอเค
3: ค่ะ
8: จังหวัดใหญ่ที่นี่ละ
3: ค่ะ
8: คุณธีรพัฒน์คัชมาศขออภัยไม่ได้จบวิศวะนะจบรัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็ปริญญาโทรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนปริญญาเอกรัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสวนดุสิต
3: จบ

0: เฮเว่นปริญญาเอกรัฐประสาทศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสวนดุสิต
1: จบปริญญาโทจากนิวเฮเว่นเหรอคะ
0: นิวเฮเว่นเป็นบุตรชายของคุณสาโรจน
1: ์ลูกคุณ
0: ถามคุณพระดอนมีไปออกรายการอะไรรายการหนึ่งก็ถามว่ารู้จักกันใช่ไหมกับคุณยิ่งชีพกับคุณเป๋าเนี่ย
1: ไม่รู้แล้ว
0: รู้จักครับรู้จักครับก็รู้จักได้ยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
1: ก็เขาว่า
0: ทั้งสวนกุหลาบทั้งคุณพระดอนนะครับ
1: เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบคุยกันได้เป็นพี่น้องตอนนี้ไม่เป็นพี่น้องละแต่ห่างกันเป็น10ปีนะคะคุณยิ่งชีพ
0: ก็คงว่ารู้จักกันในภายหลังนะ
1: คุณยิ่งชีพ37
0: ตอนเรียนนะคงไม่ทันกันหรอกครับ
1: คุณพระดอนเนี่ย47คุณกรวี45ห่างกันเกือบห่างกัน10ปีอะค่ะกับคุณพระดอนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้เรื่องอื่นๆนะพี่ไพศาลมันรู้สึกว่าเรื่องของการเมืองที่แหละจะที
0: ่
1: สุดแล้วนะ
0: วันนี้มีคดีคุณปริญญา
1: พาน
0: ิชพัก
1: อ๋อปริญหรือว่าคุณแอมจะได้คุณแอม
0: แอมนั่นแอม
1: แอมใจยานาย
0: คดีล่าสุดที่ตัดสินประหารชีวิต
1: ใช่ค่ะยังรออีกคดีนะคะ
0: ฟ้าดารินีล้างหนี้วงแชร์ยืมเงิน 200,000 บาทก็เท่ากับตัดสินประหารชีวิต
1: 2 คดี
0: แล้วก็จำคุกตลอดชีวิตก็2หรือ1เนี่ยแล้วยกฟ้องเนี่ย3นะ
1: ค่ะ
0: ศาลอุทธรพิพากษาปรับเป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีปริญพานิชพักข้อหาพรากผู้เยาว์อนาจารสาววัย17ปีนะที่ว่ารถตู้ไปส่งเลยนะศาลชั้นต้น
1: ตอนนี้เขาก็ถูกจำคุกอยู่ใช่ไหมถูกจองจำอยู่ตอนนี้
0: เท่าที่ตามรายงานข่าวบอกว่าเบิกตัวมาจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาก็เลยทราบว่าเขาจำถูกจำคุกเพราะว่ามันมีคดีที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วอีกคดีหนึ่งเป็นคดีอะไรเนี้ยเป็นคดีเพราะว่ามันมี
1: หลายคดี
0: ผู้หญิงอะไรต่างๆที่มาแจ้งความไปตอนนั้นน่ะมากมายไปหมดอ่ะคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆก็จะมีบางคดีที่ตัดสินไปก่อนไงแล้วตัดคดีถึงที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาถูกจำคุกอยู่ก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องกลับไปที่เรือนจำต่อนะศาลอุทธรณ์นะเฉพาะในส่วนที่เป็นคดีที่คึกโครมเนี่ยคือคดีนี้คดีที่กลายเป็นข่าวเนี่ยคือเนี่ยสาววัย17เนี่ยผู้เสียหายนะคดีเนี้ยที่นำไปสู่

0: ท่านั้นเอง
1: ฮะ
0: อือ
1: ฮะใช่ไอ้คุณนันก็ไอ้บุพเพสันนิวาสที่ช่อง
0: ช่องสาม
1: ช่องเขาเอากลับไปนะ
0: เออตอนใหม่มั้งคะที่สาร
1: เป็นตอนใหม่สร้างใหม่เลยแต่นี่เป็นบอยเลิฟนะ
0: เห็นละ
1: เป็นบอยเลิฟไม่รู้กรุงอะไรกรุงบุพเพสันนิวาสไม่รู้กรุงสีหรือกรุงอะไรไม่แน่ใจคราวนี้เป็นบอยเลิฟละหนุ่มอะไรต่างๆก็เล่นกันบุพเพสันนิวาสก็มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
0: แล้วเราจะได้ดูพี่โป๊เป็นยังไงล่ะมันเล่นมาเป็นบอยเลิฟแล้วก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่สิฮะ
1: ก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่เอาเด็กหนุ่มๆเด็กหนุ่มๆนะก็พี่โป๊กับเบลล่าก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงอันนี้เขาเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงตลาดที่เขากำลังแข็งแรงอยู่มีผู้ติดตามเยอะครับ
0: ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะพี่เอกมันเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
1: รายงานเฉพาะที่เป็นข่าวไม่มีคอมเมนต
0: ์ว่ามันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงก็ไม่รู้
1: มันก็มีสถานการณ์มันก็มีกระแสต่างๆเหล่านี้กันอยู่ครับ
0: ค่ะนะฮะวันนี้เป็นข่าวในต่างประเทศข่าวหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่อุกอาจในการเข้าไปปล้นไปทุบกระจกขโมยของใช่ไหมคะ
1: โอ้ยอาชญากรรมระดับอย่างนี้แทบจะเรียกว่ายากมากที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นครับ
0: ใช่แต่ปรากฏว่ามีการไปทุบกระจกขโมยนาฬิกาหรูในร้านที่ญี่ปุ่นค่ะได้ไป40ล้านบาทโดยประมาณนะฮะมีริชาร์ดมิลมีปาเต้ฟิลิปด้วยมีการรายงานข่าวมาเดี๋ยวเพ่งขอดูก็ถือว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวนะถ้าเกิดว่าเป็นไทยอาจจะไม่ได้แปลกใจมากนักนะคะแต่พอเกิดว่ามันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นโดยที่คนร้ายเนี่ย2คนเข้าไปทุบกระจกที่ร้านนาฬิกาหรูกลางนากาโนะบอร์ดเวย์กวาดนาฬิกา4เรือนค่ะมูลค่า200ล้านเยนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้25สิงหาคมเมื่อตอนเที่ยงตามเวลาที่ญี่ปุ่นโดยเป็นการทุบไปที่ตู้โชว์นาฬิกาบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้านากาโนะบอร์ดเวย์ในเขตนากาโนะกรุงโตเกียวค่ะก่อนที่จะขโมยนาฬิกาหรูสัญชาติสวิส4เรือนหลบหนีไปมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านเยนหรือราว40ล้านบาทเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้าย2คนเข้าไปในร้านแล้วใช้วัตถุคล้ายค้อนทุบตู้กระจกแล้วก็หยิบนาฬิการิชาร์ดมิลแล้วก็ปาเต้ฟิลิปหลบหนีไปโดยมีพนักงาน5คนอยู่ในร้านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ข้อมูลระบุว่าคนร้ายอาจจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นพาหนะในการหลบหนีค่ะตุ๊บแล้วก็เข้าไป
1: ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
0: จับไม่ได้จับไม่ได
1: ้
0: โอ้แต่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในการหลบหนีด้วยนะ
1: ไม่รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นต่างด้าวนะ
0: ค่ะ
1: ที่ปฏิบัติการอุกอาจดังกล่าว
0: แล้วก็สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยนะเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะจริงๆแล้วคนมาเลย์ที่อยู่ชายแดนเขาได้ยินเสียงระเบิดระเบิดด้วยนะพี่นายจารย
1: ์ก็เห็นสื่อมาเลย์ที่มีพื้นที่ติดกันใกล้ๆไทยได้ยินอยู
0: ่ค่ะแล้วก็สถานกงสุลมาเลย์ที่สงขลาเนี่ยได้เตือนชาวมาเลเซียให้งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะก็คือปัตตานียาลาและนราธิวาสก็ใช้คำว่าหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุโจมตีและความเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก็ไปนั่นได้นะคะที่ไหนเบตงเบตงยังปลอดภัยอยู่ค่ะยะลาเหมือนกันนะคะ
1: ครับวันนี้เป็นการเปิดสมัยประชุมสภาวันแรกนะพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ค่ะ26ค่ะ
1: เปิดสมัยประชุมสภาวันแรกวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการประชุมสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็มีสสเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าช่วงก่อนการประชุมเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโช

0: รองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ได้ขอโอกาสในการชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวว่าคุณตัวคุณชัยชนะไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชและถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายญาติตัวเองที่มีศักดิ์เป็นรองผู้กำกับและยังยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงวันที่นายพิสิทธิ์ซึ่งไปร่วมงานศพก็ยังได้มีการถ่ายภาพพูดคุยกันปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรทั้งยังไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นั้นคุณพงศกรบอกว่าทั้งนี้หลังจากนั้น4วันก็มีข่าวส.ส.บ้านใหญ่ทำร้ายตำรวจในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อมามีการเขียนข่าวว่าทำร้ายในงานศพซึ่งทำให้พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงสอบถามคนในพื้นที่คนในที่เกิดเหตุและตามหาคลิปเหตุการณ์อย่างไรตามทางพรรคเห็นว่าแม้จะเป็นการหยอกล้อกันหรือเกิดในลักษณะใดก็ตามแต่เนื่องจากส.ส.สวมหมวกผู้แทนตลอดเวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 9นาฬิกา30นาทีครับมาแล้วครับมาแล้วต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากเครือข่ายวิทยุอสมทนะฮะก็ต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนใครฟังมาตั้งแต่ตอน1ทุ่มนะฮะก็ลุยกันต่อว
3: ัน
2: นี้อยู่กับเรา2คนนะครับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: มาไล่เรียงข้อความกันเลยนะพี่บอย
3: เชิญเลย
2: นะครับพี่ปริยาเนี่ยน่าจะติดตามจากข่าวช่อง9เราด้วยนะครับชาบันสุขุมวิท22ดิวจะยึดประเทศเราแล้วค่ะนะครับ
3: พอดีอ๋อเหรอมาถึงสกู๊ปออกมาสักครู่ใช่ไหม
2: ครับผมพี่จันเพนบอกสวัสดีครับ2หนุ่มหล่อ
3: โอ้โหขอบคุณครับพี่จันเพน
2: พี่วันนี้พี่วัฒนศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับพี่สมหวังด้วยนะจ๊ะพี่นานะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นา
2: ครับพี่สอนพี่ณัฐธนารีบอกว่าค่าไฟแพงจังค่ะ
3: โอ้นั่นน่ะสิน่าจะหลายเดือนแล้วพี่เอ้ยแต่มาโดนค่าปรับอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของมิเตอร์ไฟนี่ไง
2: นะครับชอบชอบค่ะอ่านข่าวคู่การฟังทางคลื่น95ทุกวันครับคุณด้งคุณสมศักดิ์หัวเราะมันมาก
3: ขอบคุณคร
2: ับ พี่ปัทมา
3: ขอบคุณครับ
2: ลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับพี่สุนิสาพี่วันชัยทำไมครูต้องกู้เยอะขนาดนั้นถ้ารัฐบาลช่วยก็ต้องช่วยทั้งประเทศแต่ตอนกู้ใช้เงินคนเดียวนะครับพี่จุ๊บแจงพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่สุพจน์บอกว่าพ่อรูปหล่อทั้งสองนี่พี่สุพจน์นี่หนุ่ม8ริ้วนะหนุ่ม8ริ้วนะครับคุณโจรามยองก็สวัสดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยทักทายกันต่อแล้วกันนะเริ่มอันดับ10เลยครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เมื่อวานเราบอกเลขฝาโลงคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
3: พรุ่งนี้เขามี
2: 769 769
3: เขามีพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่4โมงเย็นครับ
3: 4โมงเย็นวัดอะไรนะ
2: วัดยาง
3: อ๋อวัดยางอยู่แถวบ้านใช่ไหม
2: อยู่อ่อนนุช23
3: โอ้วัดยางอ่อนนุช23เหรออ
2: ่านะฮะวัดยางก็เป็นพระอารามหลวงเหมือนกันนะครับก็นะพิธีชาปนกิจก็จะเริ่มตอน4โมงเย็นนะครับผมนะอ่ะอันนี้เรายิงไปแล้วใช่ไหมอันดับ10แล้วใช่ไหม
5: ใช่คร
2: ับ มาเริ่มกันที่อันดับ10นะครับจับช่างไฟดีกว่านี่นะฮะเป็นช่างไฟนะแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับของตัวเองนะในทางที่ถูกที่ควร
3: ขอขั้นอารมณ์นิดนะ
2: ยังไงพี่ยังไง
3: แล้วเลขวัดกับเลขฝาโลงนี่มันเลขตัวเดียวกันนะ
2: เหรอ769
3: วัดนี่1197 769ก็มองอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจดก่อน
2: นี่เขาเดี๋ยวนี้เขาดูถึงขนาดที่อยู่วัดแล้วนะครับคุณฟังวัดไหนเลขที่ถนนซอยอะไรดูไม่ใช่ดูแค่ศาลาหรือดูเลขโรงนะดูถึงเลขที่ตั้งวัด
3: ครับแค่ฝาโรงเอาไม่อยู
2: ่เอาไม่อยู่นะครับ
3: เชิญเธอพ
2: ่อช่างไฟคนนี้ปรากฏว่าปีนเสาขึ้นไปใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองตัดสายสัญญาณหารายได้พิเศษเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพดูสิแล้วสัญญาณไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผู้คนเขาจะทำยังไงกันล่ะทีนี้วันนี้ตำรวจสภ.บ้านบัวนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เข้าคุมตัวนะครับช่างไฟคนนี้ชื่อว่าปิยพงศ์อายุ31ปีพร้อมของกลางสายไฟสัญญาณโทรศัพท์รถมอเตอร์ไซค์1คันยาบ้าอีก6เม็ดนะครับก็เจ้าตัวสารภาพนะครับปีนขึ้นไปเนี่ยตัดสายเคเบิลเพื่อเอาทองแดงออกไปขายทำมาแล้ว14ครั้งใน6อำเภอนะครับเงินที่ได้เนี่ยก็จะไปซื้อยาบ้าเสพนะหรือเอาไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ปีนเสาสัญญาณเนี่ยนะก็ต้องปีนขึ้นไปบนความสูงต้องเสพยาบ้าก่อนเพื่อให้ใจมันกล้า มันจะได้กล้าปีนขึ้นไปแบบไม่กลัวไม่กลัวตกชีวิตไม่ตกต่ำเพราะว่าปีนขึ้นไปสูงมากนะครับนะเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ระหว่างพี่บอย ดูเลขนะครับนะพาไปดูอุทาหรณ์ใครที่บ้านติดน้ำใครที่ต้องไปใช้ชีวิตทำงานอยู่กับน้ำแล้วมีลูกมีเด็กเนี่ยไปด้วยเน
3: ี่
2: ยก็อยากให้ระวังวันนี้มันเกิดเรื่องเศร้ากันนะครับนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับเด็กจริงๆ9ขวบก็9ขวบจริงๆบางคนว่ายน้ำเป็นนะพี่นะบางคนว่ายน้ำเป็นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าพระยาเป็นพี่ผมเรียนมันต้องผมเรียนแต่ป.ป.3 ป.4 ผมก็เรียนว่ายน้ำแล้ว
3: ถึงว่าเข่าด้านเลยนะ
2: เดี๋ยวนะ
3: คุกเข่าในสระว่ายไปดอกใช่ไหม
2: ไม่ใช่ว่ายน้ำอย่างนี้ครับพี่ก็คือแบบ swimmingYou say swimming yes and you know swim ว่ายน้ำ
5: ว่ายท่าไหนถนัดสุดไหนขอสักท่าสองท่าที่เอ่ยมาให้ฟังให้เข้าใจ
2: นะ
5: ว่ายว่ายท่าไหนถนัดสุด
2: ฟ็อกฟ็อก
5: ว่ายกบ
2: กบ yes ว่ายกบ
5: อีกสักท่าหนึ่ง
2: อ่ะ
5: อีกสักท่าหนึ่ง
2: butterfly
5: ท่าผีเสื
2: ้ออะไรนะเนี่ย
5: โอ้โหคือเขาปกเลย
2: อะไร
5: เชื่อแล้วเชื่อแล้ว
2: ว่ายก็เรียนมาเรียนว่ายน้ำมา
5: แต่ตอนนี้ไม่ได้นะคือถ้าด้งลงนะตอนนี้คุณฟังมันจะหงายท้องเหมือนแตงโมเหมือนผู้หญิงท้องแบบท้องป่องเพราะท้องมีแต่ลมความหน้าว่ายไม่ได้หงายท้องหงายท้อง
2: ไม่ใช่บิ๊กแบ๊กนะวันนี้นะครับครอบครัวนี้ก็เจอเรื่องเศร้าลูกชายวัย9ขวบพลัดตกเจ้าพระยานะครับที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกทีนะพี่ด้วยความแรงของน้ำพี่ดูนะร่างไปนู่นชัยนาท
3: โอ้โห
2: ตกน้ำที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกที25กิโลนะครับน้ำพัดไปนะครับก็วันนี้ตำรวจสภ.เมืองชัยนาทนะครับรับแจ้งว่ามีศพเนี่ยนะครับเด็กลอยมาติดอยู่กับกองผักตบชวานะฮะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปตรวจสอบนะครับก็พบร่างของหนูน้อยนะครับวัย9ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างขึ้นมานะครับคุณแม่พอมาเห็นก็จำได้เลยเสื้อผงเสื้อผ้านะครับพ่อแม่บอกว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่ป.4 นะที่พยุหคีรีนครสวรรค์ตอนบ่ายของเมื่อวันที่23นะครับลูกเนี่ยพลัดตกแม่น้ำที่หน้าสำนักงานปภ.ของพยุหคีรีนะก็ตอนนั้นก็มีชุดประดาน้ำอะไรมาช่วยกันงมหาแหละอยู่หน้าปภ.เนาะเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยไม่เจอจนกระทั่งวันนี้นะครับปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะมารับทราบว่านะลูกก็หมดลมหายใจแล้วนะครับลอยมาถึงชัยนาทแม่บอกลูกเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไม่เก่งนะก็การสูญเสียลูกในครั้งนี้ก็รู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากเพราะปกติเนี่ยแทบจะไม่เคยห่างกันเลยแม่บอกหลังจากนี้คงจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงหยอกล
3: ้อ
2: กับลูกชายคนนี้อีกแล้วนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: คุณฟ้าอันดับ8ไปดูหนุ่มคนหนึ่งเขาไปก่อเหตุวิ่งราวลอตเตอรี
2: ่
3: วันนี้ตำรวจที่บก.น.6แล้วก็ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ฮะเขาก็ไปจับกลุ่มตัวนายกอล์ฟอายุ44ปีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์เป็นหมายจับของศาลแขวงปทุมวันนะคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็มีข้อหาฉ้อโกงด้วยจับได้ที่บ้านเช่าแถวแถวเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็ได้ยาไอซ์เนี่ยไอซ์มา 0.40 กรัมและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่เป็นคนขายลอตเตอรี่บอกว่ามีผู้ชายเนี่ยคุณผู้ฟังฮะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงยีนมีรอยสักบริเวณหน้าผากเข้ามาทำทีว่าจะขอซื้อลอตเตอรี่โดยเลือกหยิบไป40ฉบับอ่ะคือโอ้โหกับเหมาอ่ะมูลค่า 3,200 บาทจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายพอผู้เสียหายเผลอผู้ชายคนนี้ก็นำลอตเตอรี่เนี่ยวิ่งช็อตหนีไปเลยเออต่อมาวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุเกิด29มิถุนายนนะคุณผู้ฟังผ่านมา1เดือน28กรกฎาคมผู้ก่อเหตุได้เดินเข้าไปทำทีว่ามาซื้อสลากอีกแถวสะพานเหลืองเขตบางรักแม่ค้าก็แบ่งให้เลือกประมาณ55ใบเหมือนเดิมเลยกระชากแล้วก็วิ่งหนีขี่จักรยานหนีเลยเท่ากับว่าเป็นโจรลักลอตเตอรี่ว่างั้นเถอะกระทั่งล่าสุดฮะ16สิงหาคมที่ผ่านมางวดล่าสุดเนี่ยที่ออกอะไรนะ004615เออถ้า
5: ข้างล่างออก
2: สองตัวเหรอจำไม่ได้แล้วพี่เอาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อน
5: ด้งอ่ะอะไรอ่ะ53
2: ใช่ไหม
5: เออ53กระทั่งล่าสุดเมื่องวดที่ออกเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยที่เลขที่ออกไปเนี่ยก็ก่อเหตุซ้ำในรอบที่3ตอนนี้ไปก่อหน้าร้านขายผลไม้ตรงตลาดเก่าตรงเขตสัมพันธวงศ์ก็ทำทีจะเลือกซื้อ25ใบราคา 2,700 บาทก่อสายจังหวะผู้เสียหายเผลอมองไม่เห็นก็รีบเชิดเงินหนีเหมือนเดิมเลยมุกเดิมคุณผู้ฟังฮะก็กระทั่งตำรวจเนี่ยเขาก็สืบสวนเนี่ยจนทราบว่ามีการนำลอตเตอรี่ไปเลขขายเออแล้วก็ซุกซ่อนตัวในที่เกิดเหตุก็เลยเข้าบุกจับพบว่ามีประวัติลักทรัพย์เนี่ยท้องที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี58พอปี66ก็ถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์สน.ทุทิศารพอปีนี้69ก็ถูกจับคดีฉ้อโกงและวิ่งราวทรัพย์ท้องที่สน.จักรวรรดิและล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนของสน.สำนักราชก็จับกุมได้คดีวิ่งราวทรัพย์โอ้โหไม่รู้ว่าเลขที่วิ่งราวทรัพย์ไปวิ่งลอตเตอรี่ไปเนี่ยออกมาหรือเปล่านะ
2: โอ
5: ้นะฮะนี่ตำรวจดูหน้าตำรวจนี่ถ้าสลับตัวกันไม่รู้เลยระหว่างคนนี้กับคนนี
2: ้แรง
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ครับผมอันดับ7วันนี้มอเตอร์ไซค์แอบไปขี่นะฮะในช่องเลนจักรยานยังไม่พอนะย้อนสอนกลับมาด้วยนะครับเด็กนักเรียนก็ข้ามถนนนะเด็กเขาก็มองแต่ฝั่งที่ว่ารถวิ่งมาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีรถย้อนสอนชนเด็กนักเรียนบาดเจ็บนะครับวันนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะครับรับแจ้งตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ 7:30 นะครับเด็กกำลังไปโรงเรียนกันเลยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเลนจักรยานคือหน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นถนน3ช่อง3เลนนะฮะเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยก็รถวิ่งไปแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยนะครับที่ปากเกร็ดที่เทศบาลเนี่ยนะเขาทำเป็นเลนจักรยานเลยนะฮะตีถนนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเสามากั้นเลยนะเสามากั้นกั้นแล้วเป็นแนวทางเลยว่าเป็นไบค์เลนก็ยังไม่วายนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปวิ่งในตรงนั้นในเลนของจักรยานเพราะมันโล่งไงแล้วก็ย้อนสอนด้วยนะครับย้อนสอนข้ามกลับมาด้วยปรากฏว่าน้องบอกว่ากำลังจะไปโรงเรียนนะตอนเช้าก็วิ่งข้ามถนนมาก็มองรถแต่ฝั่งซ้ายไม่ได้มองฝั่งขวาเลยนะครับก็เลยเป็นจังหวะให้นั่นแหละนะถูกมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาด้วยความเร็วเนี่ยพุ่งชนตัวลอยเลยนะบาดเจ็บชาวบ้านแจ้งว่าถนนเส้นนี้เส้นปากเกร็ดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบ่อยด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเป็นหลักครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
5: อันดับ6วันนี้พี่โจฮะท่านพลตรเอกสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะโดยท่านสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กอดีตรองผบตรเดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องเพื่อลงชื่อยืนยันความเป็นผู้เสียหายหลังมอบให้นายความเข้าแจ้งความกรณีมีชาย4คนที่อ้างตัวนะคุณฟังขอขีดเส้นใต้ว่าอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เข้าไปในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบริเวณบ้านเหตุเกิดตั้งแต่3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้พี่โจ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายโดยพบว่ามีชาย4คนอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เดินทางเข้าไปภายในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบ้านของพี่โจ๊กโดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งต่อนิติบุคคลของหมู่บ้านว่าเดินทางมาเพื่อยื่นเอกสารแต่จากพฤติการที่เกิดขึ้นเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียงการนำเอกสารมาส่งเนื่องจากมีการเข้าไปบริเวณใกล้บ้านและถ่ายภาพขณะที่ภายหลังยังมีการชี้แจงว่าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อกลับรถแต่พี่โจ๊กบอกว่ามองว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีข้อสังเกตหลายประการโดยเฉพาะการที่ทั้ง4คนไม่ได้แสดงตัวต่อตนเองไม่ได้ลงจากรถและไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าดำเนินการเรื่องใดหากเดินทางมาโดยสุจริตก็คงแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วอย่างไรก็ตามผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวติดต่อเข้ามาเพื่อส่งเอกสารและนัดหมายขอรับเอกสารรวมถึงหากต้องการข้อมูลใดทางนิติบุคคลก็พร้อมให้ข้อมูลแต่กลับมีพฤติการเข้าไปถ่ายภาพบริเวณบ้านพักวันนี้ก็เลยนำหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมามอบพร้อมกับทนายความเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ4คนดังกล่าวเพราะเห็นว่าตนเนี่ยเป็น
3: ต้องใช้สิทธิ์นะกันนะในกริในการปกป้องตัวเองและไม่ต้องการให้พฤติการลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปเพราะไม่ควรเป็นกรณีบุคคลใดจะสามารถเข้ามาถ่ายภาพบ้านของคนอื่นได้ตามเพลใจนี่พี่โจ๊กว่านะทางด้านคุณนิติศักดิ์มีขวดทนายความบอกว่าจากการพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านก็ทำให้ทราบว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยเดินทางมาเพื่อส่งเอกสารและขอข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านสุรเชษฐ์โดยตรงดังนั้นเมื่อในการพูดคุยและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วภารกิจของเจ้าที่ก็น่าจะสิ้นสุดควรเดินทางกลับแต่กลับพบว่ามีพฤติการเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านพักของท่านสุรเชษฐ์ก็ในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อสงสัยว่าเป็นการเข้าไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเนื่องจากมีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านเนื่องจากไม่มีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านและไม่ได้ขออนุญาตจากที่บุคคลของหมู่บ้านที่จะเข้าไปภายในด้วยจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เห็นว่าพฤติการไม่น่าจะเป็นเพียงการเข้าไปกลับรถเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถกลับรถได้โดยไม่จำเป็นต้องขับรถเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านเออนี่นะฮะก็ถือว่าเอาหลักฐานมายืนยันในพฤติการที่เกิดขึ้น
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลบเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลองเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: เฮ้

0: ของแมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: ก่อนอันดับ5นะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังต่อสิ่งหนึ่งลุงอ้วนชวนหิวจากเสียรังสิตสวัสดีนะครับ
9: สวัสดีครับ
8: พี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะครับทักทายเราเข้ามาเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์นะครับจากอุบลนะฮะพี่วาตีว่าที่ร้อยตีพจรินนะครับพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีนะจ๊ะ
10: สวัสดีครับ
8: นะครับก็พี่ตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกชอบเรามากๆเลย
10: ขอบคุณครับ
8: นะครับ
11: ชุมพรที่ทุเรียนยังไม่หมดเนาะ
8: ว
11: ันก่อนไปซื้อแถวบ้านลำลูกกาบอกทุเรียนมาจากชุมพร
8: ครับผม
12: ตามน้องบอยดีกว่าเรื่องอะไรหวย
11: ตามบอยมีเฮฮะ
8: ตามบอยมีนะ
11: ถามด้ง
8: เลยเฮเลยเฮคนเดียวอ่ะแม่ที่ไหนจะอยากให้ลูกติดคุกนานๆนะครับถ้าลูกไม่เหลืออดจริงๆไงพี่ใช่ไหมนะครับนะวันนี้เขาบอกว่าหนุ่มวัย 3-5 ปีนะครับที่ลำปางครับคุณผู้ฟังงานการไม่ทำเลยนะครับวันๆเนี่ยนะฮะหลอนนะวิ่งไปบนหลังคาบ้านเพื่อนบ้านบ้างล่ะคลั่งคุ้มคลั่งมาตะโกนหน้าบ้านบ้างล่ะแม่เลยบอกทุกข์ใจจริงอยากให้ตำรวจมาจับให้เข้าคุกไปนานๆเลยนะที่ผ่านมาก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแหละแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาเนี่ยนะฮะอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์แม่เนี่ยอยู่บ้านแทบไม่ได้เลยฮะอารวาสหนักมากนะครับตำรวจสภ.แจ้ห่มนะครับเข้าไปจับกุมตัวนายเอกหรือเอกลินนะอายุ35ปีนะครับที่อำเภอแจ้ห่มนะก็ชาวบ้านได้รับแจ้งนะครับถนนมีไม่เดินนะฮะสนามมีไม่วิ่งขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคาบ้าน
11: ครับ
8: จนทุกคนก็หวาดกลัวคือพี่นึกออกไหมพอเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะติดกัน
11: อ
8: ่ะก็วิ่งจากบ้านหลังเนี้ยวิ่งไปสุดวิ่งกลับมาอีกตึ้งหรือก็วิ่งกันทุกหลังกันทุกบ้านนะครับก็คุ้มค่าจริงเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขายังอยู่บนหลังคานะก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมานะเพราะว่าเป็นหลังคาสังกะสีก็กลัวเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคร
11: ับ
8: นะฮะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในที่สุดเนี่ยนะฮะแม่ก็เดินทางมานะแม่ก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยโอ้โหเป็นลูกคนเดียวเลยแต่เขาไม่เอาไหนเลยพึ่งไม่ได้เลยอายุ35แล้วเนี่ยเห็นวิ่งอยู่บนหลังคาอย่างนั้นน่ะนะติดคุกก็เป็นว่าเล่นเสพยามักจะอารวาสส่งเสียงดังชาวบ้านก็เวลามาว่าเขาไม่ว่ามันนะเขามาว่าฉันว่าแม่
11: ใช่สิ
8: แม่ก็อายด้วยนะครับเขาบอกตอนนี้ตัวเองก็แทบจะออกจากบ้านเนี่ยต้องออกตั้งแต่เช้าตู่ก่อนมันตื่น
11: พูดง่ายชาวบ้านบอกถ้าจะปี๊บคุมหัว
8: จริงอย่างนั้นเลยอ่ะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอาการหนักจนแม่อยู่บ้านไม่ได้กลัวว่าจะโดนทำร้าย
11: โอ้โหหมายว่าลูกจะทำร้าย
8: ลูกจะทำร้ายแม่นะก็ฝากเจ้าหน้าที่บอกอยากให้เอาไปอยู่คุกนานๆแล้วก็ไปช่วยบำบัดให้หน่อย
11: โอ้โห
8: ออกมาจะได้เลิกทำร้ายฉันสักทีนะครับ
11: แย่จัง
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อาคุณมาอันดับ3วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาตินะฮะสั่งให้ช่วยผู้ประสบภัยกลุ่มคนตาบอด
8: เขาสะกิดว่าอันดับ4
11: อ้าว4เหรอ
8: จะโกงซะหน่อยพี่จ๋าไม่ยอมให้โกงเลยอ่ะ
11: คือพรุ่งนี้ตายไปขึ้นสวรรค์ยังบอกอ่ะคือเห็นอะไรผิดหูผิดตาผิดนิดเดียวต้องมาทักมาท้วง
12: ชูอย่าง
11: น
12: ี้
11: เออเราก็พอกันอ่ะความจริงว่าทำรู้ไปชี้ก็อ่านไปแล้วอ่ะเออพรุ่งนี้ตายไปขึ้นสวรรค์หมดแต่คุณรู้วันแหมโตไหมเป็นฮาร์ดพอคุณเอาวันนี้คุณสุชาติชมกินนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดน่านหลังสมาคมคนตาบอดจังหวัดน่านประสบประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่บ้านเชิงตีนเขาเขาเรียกว่าบ้านเชิงตีนเขานะคุณผู้ฟังซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ประสานผ่านคุณออนอุตสาเกษตรพืชผลแล้วก็รายการสื่ออาสาประชาชนมานี่โอกาสนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็นำโดยคุณมานะเพิ่มพูนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็เข้าพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือนะครับเป็นสิ่งของก็ประกอบด้วยถุงยางชีพ100ชุดยาสามัญประจำบ้านยารักษาโรคฉี่หนูแอลกอฮอล์แพมเพิร์สแล้วก็ผ้าอนามัยก็ให้กับสมาคมคนตาบอดที่จังหวัดน่านตำบลม่วงติ๊ดม่วงตึ๊ดขออภัยครับคุณฟังม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อให้สมาคมนำส่งต่อแก่ประชาชนในพื้นที่เชิงตีนเขาต่อไปเออเนี่ยอ่ะก็ส่งใจด้วยนะฮะนอกจากใครไม่สามารถเข้าพื้นที่ช่วยเหลือได้ก็ส่งใจช่วยผู้ประสบภัยนะครับ
12: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ3
8: อ่ะอันดับ3วันนี้ไปดูทางด้านของการรถไฟนะครับเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะทั้งหมดไปถึงสุดแดนนราธิวาสเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นะดำเนินการซ่อมรางรถไฟที่เสียหายละเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ EOD ก็ตรวจทั้งหมด40จุดทั่วนราธิวาสนะครับเส้นทางรถไฟสถานีรถไฟอะไรต่างๆก็ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเนี่ยตรวจหมดละหลังจากที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดำเนินการเคลียร์เส้นทางใน6อำเภอก็ตั้งแต่บาเจาะรือเสาะศรีสาครอำเภอเมืองระแงะจะแนะนะรวมทั้งหมดเนี่ย28จุดนะครับจากทั้งหมด40จุดนะก็ส่วนที่เหลืออีก7อำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยเข้าตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะก็ยืนยันว่าตอนนี้ปลอดภัยนะครับจุดไหนที่ EOD เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งให้กับทางการรถไฟนะการรถไฟก็ดำเนินการซ่อมรางอะไรให้แล้วเสร็จแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะการเดินรถแบบปกติครับผม
7: มหานครรอดทิศอันดับ2
11: อันดับ2ไปที่จังหวัดนี้เลยฮะระยองแล้วก็อะไรนะยะลา
8: ละนอง
11: ละนองก่อน
8: ละนองระยองยะลา
11: วันนี้ผู้สื่อข่าวที่นั่นเขารายงานบอกว่าชาวบ้านหมู่10ที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยองเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านธงหงซอยธงหงวัดสมานมิตรว่าพบถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในสวนติดกับชายเขาชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางไปพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวกับถ้ำหงในตำนานที่เคยวิ่งเล่นสมัยเด็กตามคำบอกเล่าอดีตเคยมีนกหงอาศัยอยู่มีเสียงดนตรีไทยและเสียงกระดิ่งดังแวววาวเขาใช้คำว่ากระดิ่งดังแวววานออกมาจากในถ้ำช่วงเย็นแวววาวดังกลางวานผมว่าชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชาวบ้านสามารถยืมถ้วยชามโบราณไปใช้งานบุญประเพณีต่างๆได้แต่ต่อมาเกิดตำนานเล่าว่ามีคนมายืมชามเนื้องามแล้วนำของปลอมมาสับเปลี่ยนคืนทำให้ปากถ้ำปิดตัวลงความอัศจรรย์กลายเป็นเรื่องเล่าลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะล่าสุดวันนี้ฮะกำนันตำบลกระเฉดก็สั่งการให้สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูว่ามันยังไงเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมของนางเขียวจุดเกิดเหตุเป็นถ้ำโพรงขนาดใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ลึกลงไปในตัวเขาปากถ้ำมีน้ำปิดอยู่ครึ่งหนึ่งยาวประมาณ 3-4 เมตรปากถ้ำมีความกว้าง ช่องทางเข้าประมาณ80เซนติเมตรสามารถมุดรอดลงไปได้มันมืดนะด้านในบริเวณรอบๆพบศาลเจ้าที่รูปปั้นกินรี2ตัวตั้งอยู่ด้านหน้านี่ๆอย่างนี้เลยโด่งพอทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้ำนี้มีความยาวทะลุภูเขาไปถึงฝั่งตรงข้ามวัดหงส์ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณะการค้นพบครั้งนี้ทำให้รู้สึกดีใจที่ของโบราณยังคงอยู่ก็เลยเตรียมประสานให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
0: ์
11: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเนาะ
0: นะอะไรใหม่ๆแบบนี้นะนะครับ
11: ต้องไหว้แล้วคนไทยเจอท่านนี้นะคือไหว้ต้อง
0: อุ้ยไหว้ตอนนี้ก็ลากันเลยแหละครับพี่พรุ่งนี้พบกัน1ทุ่มครับ
11: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: มหานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัดสนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
13: ท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
16: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในปีนี้ดำเนินงานแล้วเสร็จ38โครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีอาทิซ่อมสะพานที่ชำรุดติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและให้บริการเทเลเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ 4,828 ไร่แก่ประชาชน413รายมีเงื่อนไขให้ดูแลและปลูกป่าเพิ่มส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มุ่งพัฒนา3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีเน้นการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายนอกจากนี้ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว
14: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
18: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
19: เคยไหมแค่ลุกก็
20: โอ้ย
19: แค่นั่งก็
20: โอ้ย
19: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
22: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
23: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ยินดีต้อนรับนะฮะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแป๊บเดียวแล้วทุกคนนะฮะจะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับเป็นวันที่2นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๋าสวัสดีพี่ดาวฮะคนแรกครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีเสียเปียกครับสวัสดีครับทำไมวันนี้เสียเปียกมาเร็วจังเลยแปลกๆนะเนี่ยน่าจะมาทวงเพลงหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับพี่หนูเพียรสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์พี่พีรพลนะครับผมสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับน้องบอสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่นิรมัยนะครับสวัสดีครับเสียงมินิคุ้นๆหูใช่ไหมโอ้โหเนาะจบไปเลยเนาะในช่วงฮิตมาราธอนนะฮะโอ้โหสามเพลงเพราะๆเลยเนี่ยวันนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ดาวสวัสดีจ้าพี่หนูพินสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะบ้านเนี่ยเนาะผู้ใดอีกเนาะทักทายพี่น้องล่อคนก่อนพี่น้องครับมื้อนี้พี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะครับพี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วพี่ลัสสวัสดีจ้ามาแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงน้ำกันครับพี่ลัสครับพี่วิจิตครับสวัสดีครับผมโหรับฟังสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์

นะพี่ออยมาแล้วไอ้เมื่อวานนี่ผมไม่เจอพี่ออยเลยอ่ะพี่ออยหายไปเกือบ10 ปีนะพี่ออยเมื่อนี้เพิ่งเห็นพี่ออยเขามานะครับเมื่อวานนี่นะที่ฝนตกมั่งนะครับอยู่ทั้งสมุทรสาครนะใช่ไหมพี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของนันอนันต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะอยู่กันยาวๆครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการและผลงานเพลงที่ขอเข้ามาพร้อมเปิดให้เลยนะครับผมดีเจเหงามากเลยนะอย่าลืมโทรเข้ามานะช่วงหน้า022481366นะครับรอรับสายอยู่จ้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากดีเจกันหน่อยครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำมายอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้

0: นะครับผมแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่
0: โอ้โหสบายดีเปล่าพี่วันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: สบายดีครับ
0: สุโขทัยพี่ขวัญโทรมาจากสุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เอ๊ะเหมือนผมคุยกับพี่น่าจะครั้งที่สองป่ะครับพี
1: ่น้องบอสนี่น่าจะครั้งแรกนะ
0: ครั้งแรกเหรอพี่
1: ว่ามันครั้งแรกหรือครั้งที่สองจำไม่ค่อยได
0: ้ผมคุ้นๆพี่อยู่นะน่าจะครั้งที่สองน่าจะที่สอง
1: น่าจะครั้งที่สอง
0: ในครับสุโขทัยฝนตกไหมพี่ตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ไม่มีฝนครับ
0: ยังไม่มีฝนนะครับพี่ควันครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: หม้อหุงข้าวครับ
0: หม้อหุงข้าวของโจอี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษในใครบ้างครับพี่
1: ทุกเสียงทุกสายเลยพี่ดีเจก้าห้าทุกคนเลยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ด้วยหลังไมค์ด้วย
0: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับผมโอ้โหพี่ขวัญจากสุโขทัยนะครับขอเพลงเข้ามาหม้อหุงข้าวนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะจ๊ะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์จากพี่ขวัญกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับขณะนี้เวลา20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมและฟังกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะจ๊ะเหนือแต้แต้กาสาวเหนือมาแล้วจ้านี่นะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับเห็นเมื่อกี้เห็นพี่ๆแซวทรงผมดีเจนะตัดมาแล้วนะครับพี่น้องที่บอกเมื่อวานนี่ว่าจะตัดผมมื้อนี้นะครับผมแล้วก็รอดูนะฮะรอดูวันที่30นี้นะไม่บอกดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ออยบอกว่าน้องบอสพาไปงานวัดบ้านเราด้วยเด้อจ้าอยู่ไสนอกบ้านเนาะบัดบ้านเฮาอยู่ไสนอกครับอยู่ทางใดนะฮะพี่เอสุดหล่อสวัสดีครับผมน้องบอสกินข้าวหรือยังยังเลยพี่ตอนนี้ก็หิวอยู่เหมือนกันนิดนึงนะฮะยังหิวอยู่อยากกินต้มมาม่าตอนนี้ผมเนาะต้องไปโซยแล้วนะฮะเสียงหวานจ้าหมายถึงเสียงผมใช่ไหมหรือเสียงใครบอแมนจ้าคุณรัดนะครับดีเจ7:00 ถึง 10:00ฮะแนวไหนเนาะจังไหนเนาะพี่สำรวยสวัสดีครับผมสวัสดีมีความสุขครับหนุ่มละมนโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับเอาละช่วงนี้ครับ20:40นะยังไงก็พอดีเวลาเหลือเนาะช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงที่ FC ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ได้ฟังแน่นอนนี่เดี๋ยวเพลงต่อไปนี่กำลังจะเปิดให้ฟังนะครับพิเศษให้พี่ๆที่ขอเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าเวลาไม่เหลือเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้พอมีนิดนึงเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
2: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เสียงเพีย

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับ20:49 นะครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับยังไงก็ขอเล่นกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย21

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกโฆษก DSI ส่งกองกฎหมายดำเนินคดีกลุ่มบุคคลฐานปล่อยหลักฐานสำคัญคดีหัวสวของ DSI สู่สาธารณะไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงประเด็นอธิบดี DSI มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกกองบังคับการปราบปรามกรณีมีการเผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานโดยเหตุหลักฐานสำนวนหลุดถือเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นของ DSI และหลักกระบวนการยุติธรรมและยังเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ชั้นศาลเอกสารต้องปรากฏต่อหน้าคู่ความไม่ใช่ปรากฏสู่สาธารณะทั้งนี้ไม่ขอเดา ว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมระบุชุดทำสำนวนคดีหัวสว.พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจกองปราบเข้าให้ปากคำชี้แจงและไม่ขอการันตีว่าสำนวนหลุดในชั้น DSI หรือไม่เนื่องจากได้ส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษแล้วก่อนถูกตีกลับส่วนประเด็นพาดพิงไปถึงรัฐบาลชุดที่แล้วโดยเฉพาะพลตำรวจตรีทวีสอดส่องอาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานหลุดนั้นขอให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจนก่อนเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมพร้อมตรวจสอบต้นต่อที่มาหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลมือถือของนายภราดรปริศนานันทกุลหลุดสู่สาธารณะหลังนายภราดรส่งหนังสือสอบถามขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดิสเครดิตใครแม้ใกล้วันที่28สิงหาคมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในคดีหัวสว.แต่การที่มีเอกสารหลักฐานในคดีถูกเปิดเผยออกสู่ภายนอกแบบไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงนิ่งนอนใจไม่ได้พร้อมย้ำว่าไม่ใช่แรงกดดันจากทางการเมืองอย่างแน่นอนโฆษกภูมิใจไทยซัดลิซ่าโยงผู้ว่าบุรีรัมย์นั่งเก้าอี้อธิบดีสถเป็นการเมืองแบบภูมิใจไทยชี้ต้องให้เกียรติข้าราชการนางสาวแดนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนพาดพิงถึงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการทำการเมืองแบบพรรคภูมิใจไทยการเมืองแบบไม่เหนียมอายว่าหากจะวิจารณ์อะไรต้องรู้จักให้เกียรติคนทำงานข้าราชการเพราะข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใดทุกคนมีฝีมือมีผลงานจากการทำงานของตัวเองอยู่แล้วการที่จะมองอะไรเป็นการเมืองทั้งหมดถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานโดยเฉพาะเมื่อตั้งแง่ว่าได้มาเพราะการเมืองแต่ย้ำว่าทุกคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องมีฝีมือเพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากไปโยงกับเรื่องการเมืองถือว่าไม่ให้เกียรติข้าราชการเดรัตลุยหาเสียงนนทบุรีต่อเนื่องชูนโยบายนิวนนยกระดับเกษตรกรแก้ปัญหาเขื่อนริมน้ำนายเดรัตสุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ ส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพบปะประชาชนนำเสนอนโยบายนิวนนโดยเริ่มต้นที่ตลาดเทศบาลบางสีเมืองนายเดชรัฐได้เดินพบประชาชนแจกแผ่นพับแนะนำตัวพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรและร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดยนายเดชรัฐเน้นย้ำนโยบายเกษตรนนชูใจที่มุ่งยกระดับเกษตรกรนนทบุรีด้วยการลดต้นทุนผ่านปุ๋ยและเครื่องจักรพร้อมส่งเสริมการรับซื้อผลผลิตส่งตรงสู่มื้ออาหารในโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงช่วงบ่ายนายเดชรัฐเดินทางต่อไปที่วัดค้างคาวเพื่อรับฟังปัญหาและลงพื้นที่ดูสภาพเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังประสบปัญหาเขื่อนทรุดตัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และในช่วงเย็นได้เดินทางไปยังวัดเขียนลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสียงประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายนิวนนเพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: รสอะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: อ๋อแล้วครับผม 21:08 นะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สานะไมพร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสักนิดนึงช่วงนี้จ้ะโรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับใช่ลุงต่อยหรือเปล่าจ๊ะ
3: ครับเราคุยกันเป็นครั้งที่2ครับ
2: ครั้งที่2ลุงต่อยโทรมาจากจันทบุรีเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้โหเมืองจันตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเมืองจัน
3: ก็ฝนตกทุกวัน
2: อ่ะโอ้ตกตอนนี้ก็ตกแล้วครับ
3: ครับ
2: โอ้แต่ว่าตกแรงไหมครับลุงต่อยครับ
3: ตกไม่แรงครับ
2: อ๋ออากาศกำลังดี
3: เราไม่ต้องให้น้ำที่สวนทุเรียน
2: อ๋อลุงต่อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ชวนน้องแต่งงานมั้งเป็นใช่ไหมชวนน้องแต่งงาน
2: ใช่ครับชวนน้องแต่งงานของพี่ก๊อตเพลงนี้พิเศษ
3: ให้ท่านก๊อตครับ
2: พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ก็ไอ้น้องๆผู้หญิงนี่ยังไม่แต่งงานนะครับ
2: แน่ได้เลยครับเยอะเลยนะสาวๆในไลฟ์เนี่ยเยอะมากเลยนะ
3: เยอะครับเยอะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับฮัลโหลครับ
3: แม่นามคุณหนุ่มหน้ามนนี่น่ากลัวนะ
2: อ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าแซวผมเลยครับลุงต่อย
3: จริงๆหนุ่มหน้ามนน่ากลัวทุกคนครับ
2: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแล้วถ้างั้นหนุ่มหน้ามนน่ากลัวทุกคนนี
3: ่ครับครับ
2: ลุงต่อยครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผมครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยหอ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราฮ่าฮ่า
2: โอ้โหขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจะ
3: เดือนหน้าผมอาจจะไปลงเรือแล้วครับ
2: อ๋อไปลงเรือที่ไหนครับลง
3: เป็นงานเจเลเตอร์ของเรือตำรวจน้ำมันครับ
2: อ๋อได้เลยครับแต่ยังไงก็ติดตามรายการอยู่เนาะ
3: กับอาชีพดังเดิม
2: อ๋อได้เลยครับทบไว้คุยกันใหม่นะครับลุงต่อยครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายหน้าใหม่นะครับจากลุงต่อยนั่นเองนะฮะโทรเข้ามาจากจันทบุรีนะครับขอเพลงเข้ามาชวนน้องแต่งงานพิเศษให้สาวสวยนะครับที่ยังไม่ได้แต่งงานนี้ต้องบอกว่าลุงเขาก็ดูอยู่นะแอบส่องอยู่แน่เห็นไหมเนี่ยโหใครที่แบบสาวโสดได้ครับผมตอนนี้ลุงต่อยยังไม่มีคู่ชีวิตนะหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างให้จับจองเนี่ย แล้วฮะเอาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่15นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้แล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันด้วยนะจ๊ะ

0: สีภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ทางโอ้โหเพราะมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะกลางมหาสมุทรครับจากพี่เล็กรัชเมธนะครับผมสังกัดจีนี่เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาครับเรียบเรียงขจรเดชพรมรักษานั่นเองนะครับโอ้โหได้เป็นเขาเรียกว่าพี่กบนะพี่กบบีแอสนี่ต้องบอกว่าแบบเป็นโปรดิวเซอร์ต้องบอกแจ่มเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะจากพี่เล็กรัชเมธนะครับผมผลงานเพลงกลางมหาสมุทรนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:46 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะฮะให้หนุ่มหน้ามนแล้วก็ขอบพระคุณที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับที่เพลงที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้หรือว่าผลงานเพลงที่ไม่ได้เปิดให้ต้องกราบขอโทษขออภัยณทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เวลาอาจจะไม่เหลือนะครับหรือว่าผลงานเพลงอาจจะเปิดซ้ำไปแล้วนะฮะต้องขอโทษพี่ๆด้วยยังไงนะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงกันฮะทางLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะทุกคนครับผมเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนน่ารับฟันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: โยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาแล้วนะคะเวลาดี4 ทุ่มนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะโหวันนี้เนี่ยเริ่มต้นชั่วโมงมากับเพลงที่แบบเหงานะจริงๆนะความเหงานี่มันไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเราก็ยังรู้สึกเหงาได้อยู่ดีฮันนะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะคะสามงานเพลงที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเหงาคนขี้เหงาเนาะนะเริ่มต้นมากับเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายนะเห็นเงาไม่ใช่ไม่คนง่ายนะอย่างนั้นอย่างนี้ปอปราริชาตินะคะว่าเพลงนี้นี่ไม่ได้ฟังนานๆนะคะแล้ว

0: ก็ต่อด้วยใจบอกว่าเหงาคุณผู้ฟังนะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตั๊กแตนชลดากับคนเหงาที่เข้าใจเธอนานๆมันเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้ใครเหงาก็มานั่งอยู่ด้วยกันนะคะฟังเพลงพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกันนะ2ชั่วโมงตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะนะคะมีเพลงอะไรที่รู้สึกว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษเลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะจดเอาไว้เลยเมมไว้ในเครื่องเลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจนะคะช่วงที่จะถึงเนี่ยนะใครที่อยากจะโทรมาคุยสายกันหน่อยวันนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะความรู้สึกวันนี้เหงาหรือเปล่าเหงามากก็โทรมานะจ๊ะ แล้วคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษด้วยนะคะขอหน้าไมค์ได้ฟังเลยนะคุณผู้ฟังหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะที่02-248-13666นะคะหรือจะพิมพ์ข้อความก็ได้คุณผู้ฟังนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเป็น SMS นะคะที่4689400นะคะ4689400นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะยังไม่หมดค่ะช่องทางเราเยอะมากๆนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้นะคะไม่นับกับทางวิทยุนะคะเพราะวิทยุเนี่ยเราก็ฟังได้ทั่วประเทศนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยคุณผู้ฟังขานะคะ77จังหวัดทั่วประเทศออนไลน์ของเรานี่ก็ไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นที่แอปพลิเคชันนี่เป็นไงล่ะสำเนียงนะคะแอปพลิเคMCOT Connect นะใครยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดเอาไว้เลยคุณผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยตรงนี้นะคะฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมถึงติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังออนไลน์เนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจแบบนี้ที่เพจของเราเลยนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเสียงดีเจแบบนี้หน้าตาจะเป็นจังใดหน้าตาจะเป็นจะใดเจ้านะจะงามก่อหล่อก่อจะใดอีนะเข้ามาดูได้นะคะนะเข้ามาแล้วห้ามออกนะจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะที่สำคัญกดติดตามเพจของเราเอาไว้คุณผู้ฟังนะคะเพจนี้เนี่ยอัปเดตทุกข่าวสารนะคะวงการเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็รวมถึงผลงานต่างๆและที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรมของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะกิจกรรมมหานคร Family ที่เรามีนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะกำลังจะได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะกับกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2569เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยถ้าเกิดใครที่รับชมทางไลฟ์ก็จะเห็นโปสเตอร์ด้านหลังนะคะมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะซึ่งงานของเราจัดที่นี่เลยนะคะบมจ.อสมท.ด้านบนชั้น6นะคะห้องออดิโทเรียมเชิญนะคะงานนี้ฟรีแล้วบอกเลยว่าศิลปินเยอะมากๆเหล่าดีเจเราอีกแล้วก็งานนี้ทั้งความสนุกที่จะได้รับไปและบุญกุศลที่เราจะได้ร่วมสร้างด้วยกันด้วยนะคะอ่ะนะคุณผู้ฟังก็นะคะกิจกรรมมากมายนะคะพร้อมที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะแค่เสียงเพลงนะคะหรือว่าสิ่งดีๆที่เราจะส่งมอบให้กันรวมถึงกำลังใจนะคะนะคุณผู้ฟังเอาละนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะนะโทรกันเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะหลังจากที่เราฟัง3งานเพลงที่แบบมันเหงาเหลือเกินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึง ขยับจังหวะขึ้นมาแบบว่าให้มันพอได้โยกขึ้นมาแล้วก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะน้องนุ๊กธนดลกับเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดนานมากมักเจ้าแหงคุณผู้ฟัง
1: และคนที่ยังเมื่อเป็นทหารไว้เป็นทหารมีแฟนแล้วบอกแกมแดงไอ้มักเจ้าแหงฮู้บ่
0: เดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะสายมารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนี่นะคะแฟนรายการแฟนประจำนะคะพี่หนุ่มขาจริงๆแล้วปกติฟังช่วงเวลาเฉพาะตอนดึกๆหรือว่ากลางวันก็ฟังด้วยค่ะ
2: กลางวันก็ฟังถ้ามีเวลาก
1: ลางวันก็คือถ้ามีเวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากก็ฟัง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะเห็นรายชื่อพี่หนุ่มโทรเข้ามาฝากเพลงโอเคเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มก็แนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้แบบได้เปิดฟังด้วยกันได้แชร์ด้วย

0: เอา
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ริงๆนะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกๆท่านเลยที่โทรเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งในดีเจนะเปิดเพลงแล้วทำงานทุกวันค่ะบางครั้งก็นึกเพลงบางเพลงไม่ออกนะพี่ๆเนี่ยน่ารักมากๆแฟนรายการบางทีช่วยนึกเพลงจริงๆพี่หนุ่มต้อง

0: ไม่อันนี้ขออนุญาตนะเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ก็แนะนำดอกชบาสีแดงมาเหมือนกันพี่อ้อมน่าจะฟังอยู่ค่ะพอดีว่าน้องบอสเพิ่งเปิดเพลงของตาลไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วในช่วงของน้องบอสใช่ไหมนะคะก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตแต่ขอบคุณมากๆค่ะก็ได้เห็นแล้วพอพี่ๆฝากเพลงเข้ามาเนี่ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยเนาะเอ็นดูกลัวเขาหมั่นไส้น้องหรอพี่หนุ่มนะคะชื่นใจโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่หนุ่มอยากฝากเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ครับก็ให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กโพประจักษ์แล้วก็ให้ทุกแจ้งทุกท่าที่ฟังเพื่อนนี้ให้น้องแป้งด้วยแล้วก็พี่เต้ลูกตาลเลยครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๋า
1: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยครับ
0: อะไรนะ
1: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วย
0: ให้น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะ
1: ครับให้หมดทุกคนเลยครับ
0: ให้หมดทุกคนเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มน้องแป้จากสุพรรณบุรีมากๆเลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะคะจัดให้เลยนะคะเพลงนี้ซ้ายชิวหิวใจกับกลางดาวไรอันกันบัณฑิตค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงแรกของเราเนี่ยค่ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับหลังไมค์ของเราได้เลยนะคะรอรับสายอยู่หรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะจ๊ะนะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายสวัสดีพี่นารีนะจ๊ะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบบอกว่าชมแล้วก็ฟังอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายดีเจคนสวยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะนะชอบตรงคนสวยนี่แหละจ้ะนะมีใครอีกพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะทักทายนะคะพี่เดี่ยวพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้ะน้องลูกตาน้องแป้งแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะพี่แดนชัยพี่สุทธนันบอกติดตามนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะแล้วก็พี่สำรวยพี่สำรวยบอกว่าสวัสดีครับผมขอไปกรีดยางก่อนนะครับวันนี้ดีเจลูกตาลสวยมากเลยไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะทุกวันจริงไม่เชื่อมาดูทุกวันแล้วจะรู้เอ้ยก็บอกเดี๋ยวขอไปฟังต่อทางวิทยุแล้วกันนะคะเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากละไปฟังแต่เสียงก็พอหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมก็ยังชั่วสวัสดีพี่จักรพันธ์นะคะแล้วก็น้องประเสริฐนะน้องประเสริฐสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะพี่บุญช่วยพี่สุยตาลนะคะทักทายจ้ะพี่จุ๊บแจ้งพี่วันเพ็ญบอกรับฟังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะพี่กฎชมนแล้วก็มิสเตอร์โรบินนะ thank you so much นะคะขอบคุณมากเลยบอกว่า the voice บอกว่าเสียงเพราะจริงเหรอคะนี่ really แล้วก็พี่สอนพี่สอนพี่วิจิตนะคะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เดียวจรัญรณโนทนะคะพี่บังออนพี่บังออนด้วยแล้วก็พี่ลำพึงแล้วก็น้องคิตตี้น้องคิตตี้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเปิดรายการมานะคะก็พูดถึงกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์นี้แหละนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะใครที่สามารถมาได้อยู่ใกล้นะคะเรียนเชิญนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยฟรีนะคะเหมือนเดิมนะคะงานของเราฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ศิลปินมากมายคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาคุยกันหน่อยนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะเขามีงานอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะทางลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสารพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินนี่ให้บอกกองทัพศิลปินเพราะว่ามากันเยอะมากๆจริงๆรอบนี้นะคะมีใครกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะเริ่มที่การทัศนะนะคะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะวง My Eyes นะคะ43 My Eyes นะจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกโอ้โหจากรายการเพลงเอกนะคะศิลปินหลายท่านเลยนะคะแล้วก็มาที่พี่ศิรินทรานิยากรนะคะ

ค่ะพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะพี่หลิวอาจาริยาค่ะน้องติ๊บสุรางคณานะแล้วก็มีพี่ดำรงวงทองค่ะพี่เด่นชายสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยโอ้โหนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยลูกทุ่งแบบสมัยหนูนะแบบต้องแบบลูกทุ่งอะไรลูกทุ่งเจนวายนะคุณผู้ฟังนะคะอ้าวอยากเจอใครนะคะมาเจอกันได้งานนี้ไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะนอกจากศิลปินแล้วแน่นอนเจอกับเหล่าดีเจของเราด้วยนะคะเพราะว่าสุเลอร์จัญญานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์ค่ะพี่อ้อยกระท้อนพี่โจเฉลิมศักดิ์ค่ะเฮียหมีคณชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดาวมหานครนะคะคุณโอ๊ตคณิตค่ะน้องอุ้มกสิยาน้องบอสธีรพงษ์และคนนี้ไปแน่นอนนะคะลูกตาลชนทิชานะคะเจอกันงานนี้นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์พอบอกปุ๊บไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมาฝากแน่นอนงานนี้อ้าวแหละนะคะกิจกรรมนี้ค่ะได้ฟังเพลงได้เจอศิลปินได้เจอดีเจนะคะกิจกรรมออกร้านด้วยคุณผู้ฟังนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดนะคะเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยคุณผู้ฟังก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะเน้นย้ำตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้งานบุญมาร่วมสร้างกุศลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันที่สำคัญเราเจอกันเราได้ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาแต่ว่าติดภารกิจหรือว่าอยู่ไกลค่ะสามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045451นะคะอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045451นะคะนะส่วนใครที่ติดตามเพจอยู่นะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ LTM FM 95แล้วก็มีโพสต์ของงานนี้อยู่นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะรายชื่อศิลปินรวมถึงนี่ค่ะเลขที่บัญชีที่หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยฟังไม่ทันจดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตรงนี้อุ๊ยแต่งานดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะยังไม่หมดค่ะเรามีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะจากพี่ๆน้องๆแฟนรายการด้วยนะคะขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะลูกชิ้นป้าสี3โคค่ะทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะมีส้มตำแล้วก็มีกระเพาะปลาจากเซฟเดย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนี่แล้วก็ในงานเนี่ยบอกเลยว่าร้านค้าเยอะมากๆแล้วอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีหลายคนสอบถามมาว่าอุ๊ยอยากจะไปร่วมงานอยากจะไปออกร้านด้วยจะได้ไหมคำตอบคือได้อยู่แล้วนะคะก็คือได้เลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อร่วมทำบุญด้วยกันมาเลยนะคะฟรีด้วยคุณผู้ฟังนะคะได้เลย ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานี่แหละเบอร์ที่โทรขอเพลงนี่แหละคุณผู้ฟัง022481366นะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเชิญชวนนะคะวันอาทิตย์นี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะมีแฟนเพลงของเรานี่แหละนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยรัวๆเลยนะคะเลือกมาเพิ่มเติมสักหนึ่งนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะวันที่บ่มีอ้ายจากพี่เปิ้ลชนบุรีจัดให้เลยค่ะ

0: Popcorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงสนุกๆ กันหน่อยดีกว่านะคะในช่วงนี้งานจากพี่ดวงจันทร์ส่วนนี้นะคะพี่

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year

0: รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะไปเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าคุยสายนะไมค์โทรเลยนะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะมีหลายคนบอกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยฟังช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้ผ่านมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลฟ์หรือว่าทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกว่านะคะคงจะได้เพิ่มเวลาที่มาฟังเพลงทาง FM 95ลึกทุ่งมหานครอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่พล
4: ค่ะสวัสดีครับลูกตาล
3: โอ้โหเสียงชัดแจ๋วเลย
4: จ้า
3: ค่ะพี่พลโทรจากแถวไหนของสุโขทัยคะ
4: สุโขทัยสวรรคโลกครับ
3: อ๋อสวรรคโลกนะคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
4: ครั้งนี้ครั้งที่สองครับ
3: ครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามานะจ๊ะสุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศฝนอะไรงี้มีไหม
4: ฝนนิดหน่อยครับเปิดตกแบบขอโทษครับตกน้อยเลย
3: น้อยเลยเหรอนี
4: ่ใช่คือชิ้ๆเลย
3: อะไรนะ
4: มันตกมานิดเดียวคือ
3: หนูชอบไม่ใช่หนูชอบอันเมื่อกี้
4: คือมันตกน้อยมากครับมันตกมาแค่กระจกรถลายอะไรพวกเนี้ย
3: คือพี่พลอ่ะเป็นคนที่อธิบายอะไรอ่ะเห็นภาพมากมากนะคะ
4: ไม่เรื่องจริงครับ
3: เออนี่ค่ะโอเคแต่อากาศดีนะอากาศโอเคใช่ไหมคะ
4: โอเคเพราะว่ามันคึมแบบว่าบางที่อ่ะบางพื้นที่อ่ะมันอาจจะไม่ตกแต่ว่าที่ผมอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ตกไงคือมันตกมาเล็กน้อยมากเลย
3: ค่ะโอเคแล้วปกติพี่พลฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะทางลูกทุ่งหันนคร
4: ส่วนใหญ่ก็ฟังตอนตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าอะไรเงี้ยคือแต่คือบางทีไปเปิดเจอแบบช่วงที่เป็นข่าวอะไรที่อัปเดตข่าวสิบกว่าข่าวอะไรเงี้ย
3: ฟังข่าวก่อนในช่วงหัวค่ำเนาะ
4: ใช่ครับใช่
3: แล้วก็ฟังเพลงต่อใช่ไหมคะแล้วลากยาวไปถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็ตรงนะน้องลงตาจบแล้วก็น้องเมย์ก็คือว่าบางทีหลับบ้างหลับบ้างฟังบ้าง
3: บางทีก็ฟังน้องเมย์บางทีก็ให้น้องเมย์ฟัง
4: ถูกต้องครับ
3: นะโอ้
4: คือบางทีก็คือเธอโทรคุยกับน้องเมย์
3: จ้ะ
4: ได้ครั้งหนึ่งครับ
3: ค่ะโอเคงั้นก็ถือว่าก็เป็นสมาคมคนนอนดึกแหละนะคะช่วงเวลานี้น่ะเนาะ
4: จ้าได้เพราะทำงาน

0: ตื่นกลางคืนแล้วก็ประมาณ4ทุ่มไม่ต้องเรียกเราก็มาจบเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ได้พักผ่อนพักผ่อนก็ต่อน้องเมย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปิดไว้ผมฟังน้องเมย์บ้างน้องเมย์ฟังผมบ้างครับ
1: โอเคยังไงก็ได้ก็แสดงว่าได้ฟังกันอยู่นะคะ
0: ได้ฟัง
1: โอเควันนี้พี่พลบอกว่าอยากฟังเจ้าดอกจำปาหรอคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยโดยหลังไมค์ดีเจทุกคนเลยน้องตาถ้าเกิดเปลี่ยนเพลงได้ขอเจ้าดอกจำปาสีแดงได้ไหม
1: เดี๋ยว คือเจ้าดอกจำปาเนี่ยถูกแล้วแต่สีแดงเนี่ยมันดอกชบาสีแดง
0: คุณดอกชบาสีแดง
1: คืออย่างนี้หนูไม่เคยเห็นดอกจำปาสีแดงนะหนูก็ไม่เคยนะไปอาจจะเป็นดอกไม้พันธุ์ใหม
0: ่จะได้จะดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาได้ไหม
1: เปิดน้องบอสน้องบอสเพิ่งเปิดไปพี่พลจ้า
0: โอเคไม่ว่าอะไร
1: ไม่เป็นไรแต่ขอบคุณมากๆพี่พลขอบคุณมากๆเลยนะคะนะจ้าดาเดี๋ยววันนี้เอาเจ้าดอกจำปาก่อนมันน่าจะยังไม่ใช่สีแดงนะคะเป็นพันน่าจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวครีม
0: โอเค
1: นะโอเคสนุกมากพี่พลค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
0: ได้จ้ะ
1: ค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอไอยาราอาห่า
0: เสียงมันต้องอย่างนี้และไอไอยาระ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: จัดมาเลยค่ะ
0: ไอเจระ
1: อย่างนี้สิน่ารักมากเลยพี่พลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: โอเคครับ
1: น
0: ้องตาทิ้งทวนนิดนึง
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ท่วมบ้านเรือไม่ได้ใช้
1: จ้ะ
0: ครั้งนี้ครั้งที่สอง
1: โอ้ก็ดีแล้วไงดีแล้ว
0: โอเคเจ้าโอเคสวัสดีครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเรากันนึกว่าเรื่องอะไรดีแล้วเรือไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้แค่เหมือนเตรียมไว้ก็พอเพื่อให้อุ่นใจนะคะเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรทของเราเจ้าดอกจำปาค่ะจาก2ศิลปินสาวคุณภาพนะคะน้องเมลต่อวิสาและตุ๊กตานริศราค่ะ

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้อง

กาฟิลนั่นเองนะคะแอนก็เป็นเพลงเพราะๆจัดให้แบบพาเรตพาเรตว่าเมดเล่นะฟิลนั้นนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทั้งในไลฟ์แล้วก็ทางวิทยุที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะจ๊ะนะทาง Facebook Live นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์เพจนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อขออนุญาตอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะวาร์ปสวิชเนี่ยมันน้อยไปต้องวาร์ปเลยนะคะวาร์ปเลยคือมีพี่ตุ๋ยช่างตุ๋ยจากชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังเพลงแหล่มากๆเลยนะกิ้งกานะกิ้งกือก็เลยบอกฝากนิดนึงน้องลูกตาลบอกขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่รู้ว่านะคะยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะคะเอ้าจัดให้เลยนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เข้าพรรษานะเขาไม่ได้มีทำขวัญนาคนะแต่ว่าไม่เป็นไรซ้อมไว้ก่อนนะคะนาคสั่งสีกาค่ะจัดให้เลย

0: ขอมาก็จัดให้นะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนําเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่อุ้ยนะคะยินดีมากๆแต่ว่าช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ามีเพลงไหนมาแนะนําคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากคุณเปิ้ลสกายพาร์ทนะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงรู้สึกเกินเออนะคะรู้สึกเกินในบางทีความรู้สึกของเรานะฮะความสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังนะบางทีบางคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรารักเขามากกว่าเราเสียใจมากกว่าเอ้ยมันความรักบางครั้งในบางมุมมองนะบอกว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าเออหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องมาฟังเพลงนี้นะคะว่ารู้สึกเกินเนี่ยเป็นยังไงสำหรับเพลงนี้คำร้องทำนองบังชักก้าวราวนะคะและเรียบเรียงโดยปริทัศน์ระฆังทองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีเพลงเข้ามาใหม่นะคะก็จัดให้เลย1เพราะว่ามีหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยนะคะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒิแกรมมี่โกนะคะเข้ามาอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจนะคะงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6สองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี
2: คือ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะพี่ตั้มจากบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังงานของพี่เสกโลโซนะกับใจสั่งมานะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ดิชาเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหลังไมค์หน้าไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็ว

0: เร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยากให้ฟังเสียงนกให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแบบตีมนกนกกันบ้างนะนกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ปลุกเราตอนเช้ามากๆเลยนะน้องเมย์เนี่ยโอ้โหตอนเช้าบอกเลยว่าตีสี่เอาแล้วอยากจะบอกว่าโอ้ยมาตรงเวลาแท้เนาะนะตอนเด็กๆก็จะแบบว่าได้ยินเสียงนกตอนเช้าๆปลุกไปโรงเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องตื่นประมาณสัก6 โมง 7 โมงประมาณนี้แหละแต่ว่านกอ่ะชอบร้องก่อนไม่รู้เป็นอะไรร้องแต่ตีสี่แล้วก็จะได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะก็แบบมีนกเป็นเสียงปลุกนะคะช่วงตีสี่นั่นแหละเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งตื่นในตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นมาวายๆแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อ ตื่นมาบอกว่าโอ๊ยจะร้องอะไรตั้งหนาแล้วก็เออนั่นแหละนอนต่อนะคะแล้วก็รอให้ถึงเวลาจริงพอถึงเวลาจริงเนี่ยคุณพ่อเขาจะเปิดวิทยุเปิดวิทยุแบบตึงตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตอนเช้าอ่ะที่สุดกลายเป็นแบบโอ๊ยไม่เอาเสียงนี้ได้ไหมเออมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงปลุกตอนเช้าแล้วคุณผู้ฟังล่ะจ๊ะตื่นเช้ามาด้วยเสียงอะไรเนาะนะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะเกี่ยวกับนกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนกขมิ้นคำหวานนะคะตามมาด้วยน้ำลงนกร้องเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ฟังมานานแล้วเนาะนกกาปูตาแดงน้ำเพลงก็ตายอ่ะเออหนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นเพลงประกอบละครอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจำได้ว่าฟังมาตอนเด็กแบบเด็กมากๆแล้วนะคะซึ่งเป็นพี่อนันต์ใช่ไหมเป็นคนร้องอะเนาะนะคะก็ปิดท้ายด้วยนกกรงหัวจุกมันริกนะคะผลงานเพลงนี้มอบให้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนประเด็นคำถามวันนี้นะคะจะถามคุณผู้ฟังว่าเราตื่นมาด้วยเสียงอะไรนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตื่นมาจากเสียงแม่จะบอกว่าแม่ด่าหรอเออเอาเป็นว่าแม่ปลุกแล้วกันเออเป็นเสียงคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นเสียงแม่นั่นแหละนะโวกเวกโวยวายแต่เช้าว้ายตื่นได้แล้วเอออย่างนี้น้องเมย์เนี่ยช่วงเช้าๆเวลาเดินไปโรงเรียนใช่ป่ะแบบไปโรงเรียนมัธยมอ่ะแบบโตแล้วนะไปโรงเรียนแบบ

เดินไปได้ละไปโรงเรียนหอวังก็จะเดินเลาะคลองออกไปเดินเลาะคลองออกไปแล้วก็ชิดไปอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มชาวบ้านอ่ะที่เขาปลุกลูกตอนเช้าอ่ะได้ยินทุกวันแบบได้ยินแบบเขาตะโกนเรียกลูกเขาทุกวันแล้วหนูก็จะแบบโอ้ยขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอของน้องเมย์เนี่ยจะตื่นด้วยเสียงวิทยุที่คุณพ่อจะเปิดมันจะเป็นแบบเวลาอะไรเงี้ยเออ7 นาฬิกาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงตึงตึงตึงอะไรตอนเช้าๆอ่ะแบบเสียงวิทยุใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นเข้าข่าวอ่ะตะตะตะตะตะตะตะตะตะอันนั้นอ่ะเสียงปลุกชั้นดีของน้องเมย์เลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีคนบอกว่ามีเสียงไก่ด้วยเนาะเราลืมไก่ไปได้ยังไงเนี่ยเสียงนาฬิกาปลุกมีใครใช้ไหมไอ้ที่มันที่แบบติดกำแพงอ่ะเพดานอ่ะที่แบบปองปองแปงปองแปงแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มีคนบอกว่ามีเสียงปลุกจากลำโพงวัดอันนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันที่นครสวรรค์บ้านคุณพ่อเหมือนกันลำโพงวัดหันหน้ามาทางบ้านพอดีเป๊ะนะก็จะได้ยินเสียงเขาเปิดเพลงแบบเก่าๆอ่ะแบบหอมเอ่ยหอมดอกกระถินอะไรเงี้ยตอนเช้าๆอ่ะเนี่ยก็เสียงปลุกเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าเคยเหมือนกันเสียงกระแป๋งยังไงอ่ะปลุกยังไงอ่ะเคาะเอาเหรอแบบคุณแม่เคาะอย่างเงี้ยเหรอเท่ดีเนาะตื่นมาก็จะฟังเสียงพี่แอนพจนาถค่ะอ่านข่าวเช้าอ๋ออันนี้ต้องเป็นรุ่นล่าสุดแล้วใช่ไหมน้องแวนเนาะน้องแวนเขาถือว่าเป็นเจนอะไรอะเจนซีใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะบ้านผมจะมีนกร้องมีแบบมีนกกวักเหรอกวักนกกวักเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่ามีแบบเพลงหลายเพลงมากเลยที่เอามาใช่ไหมนะน่ารักน่ารักนะคะ มีคนแซวเสื้อว่าเสื้อสวยมีคนอยากได้เยอะเหมือนกันเสื้อน้องเมย์เขียนว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่นะแล้วก็เป็นรูปธงชาติไทยนะคะเป็นขวัญอย่างนี้ก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยรักกันมากๆด้วยเหมือนกันอ่ะ3 ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้ตาคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนจ้าโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้022481366นะคะเตรียมคำตอบไปด้วยนะว่าตื่นตอนเด็กๆเนี่ยใช้อะไรปลุก โอเคไหมเตรียมคำตอบไปด้วยนะว่าตื่นใช้อะไรปลุกนะคะอ่ะผลงานเพลงถ้าพร้อมแล้วไปม่วนไปจอยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรารับสายหน้าไมค์กันนะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงขอเป็นการโทรศัพท์ก่อนนะทางออนไลน์อย่าเพิ่งนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อพี่ซันพี่เจครับอยู่ศิลปะ
1: ฟังบ่อยเปล่า
2: ก็ฟังเลย
1: ถ้าฟังบ่อยต้องรู้สิว่าแนะนำตัวยังไงเด็กชายอะไรนะคะ
2: เด็กชายวันชัยก็ได
1: ้สวัสดีด้วยนะคะพี่ตั้มใช่ไหม
2: เป็นนายแล้วครับเป็นนายแล้วตอนนี
1: ้ไม่เอาจะเป็นเด็กชายจะให้เป็นเด็กจะได้มีความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักเคยเห็นโรงเรียนผู้สูงอายุป่ะที่เขาให้ผู้สูงอายุแบบว่าอายุแบบ 70-80 ใส่ชุดนักเรียนอ่ะ
2: เคยเห็นครับ
1: น่ารักจะตายเห็นป่ะแล้วดูทุกคนดูแบบสดใสอ่ะทุกคนดูแบบว่าอุ๊ยได้มาเจอเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยมันสดใสใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เราก็อยากให้แบบคุณผู้ฟังของเราน่ารักแบบนั้นแหละพี่ตั้มตอนเช้าตอนเด็กๆเนี่ยเสียงปลุกของเราประจำเลยคือเสียงอะไรคะ
2: อะไรครับ
1: แบบเสียงปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเสียงอะไรของพี่ตั้มอ่ะของพี่ตั้มอ่ะตอนเช้าๆตอนเด็กๆแบบจำความได้ตอนนั้นน่ะเสียงปลุกของเราคืออะไรอย่างของน้องเมย์เนี่ยเป็นเสียงวิทยุเสียงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยของพี่ตั้มเป็นเสียงอะไรคะ
2: ก็จะเป็นเสียงไก่ครับ
1: เสียงไก่ที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยหรอ
2: ก็ไปก่อนเลี้ยงครับแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เลี้ยงแล้วครับ
1: จริงเหรอเลี้ยงกี่ตัว
2: ไปก่อนเลี้ยงไก่ป่าแล้วก็ตอนอยู่ทหารก็เลี้ยงไก่ป่าประมาณครับ
1: เลี้ยงไก่ป่าเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ที่มันหายไปนี่เพราะอะไรจับกิน
2: แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เลี้ยงครับเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงให้เนี่ยเลี้ยงให้ผู้กอง
1: อะไรนะขอชัดๆเสียงมันเบา
2: เลี้ยงให้ผู้กองครับแต่ทุกวันนี้วันนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะว่าออกมาเป็นคาราวาน
1: เลี้ยงให้ผู้กองมาก่อน
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผู้กองไปเป็นคาราวาส
2: ไม่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากทหาร
1: ออกมาแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงแล้วปกติแบบโอ้ถ้าตอนที่หนูเป็นทหารเนี่ยเสียงปกหนูคือเสียงลำโพงของกรมนะกับเสียง

0: ไอ้เนี่ยแต่เดียวอ่ะ
1: ได้ยินเสียงนักเรียนก็ตื่นแล้ว
0: อะไรนะคะ
1: ได้ยินเสียงนักเรียนก็ตื่นแล้ว
0: ของหนูมันเป็นบ้านพักราชการอ่ะมันไม่ได้มีเสียงนกหวีดมาคอยเป่าเข้าแถวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเสียงแต่เดียวที่แบบ

0: ปปชก็รักษาฟังนะครับ
1: นี่พี่ตั้มใส่หูฟังหรือว่าเอาแนบหูคะโทรศัพท์
0: เอาแนบหูครับ
1: จริงเหรอมันเบามากเลยอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เอออ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงของไก่ตาฟางครับก็ให้กับไอ้ครูสบายน้องน้องครูสบายเองสุขชุนครับ
1: เขาฟังอยู่ไหมล่ะ
0: ก็เขาอยู่ใต้ครับไม่รู้เขาฟังไม่ฟังหรือเคยคุยกันคบหากัน
1: แล้วมันร้ายซะอย่างน
0: ั้นก็ผมเป็นดีเจไก่เป็นไงบิโก้ไง
1: เป็นดีเจด้วย
0: ครับ
1: อ๋อเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ไอพี่ธันวาก็เข้ามาด้วย
1: อ๋อก็เลยแบบว่าอ่ะขอเพลงนี้ซะหน่อยของพี่ธันวาเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ได้เลยครับเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ไปน้องก็ไปอาเซียนเลยครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับดูแลสุขภาพด้วยครับนอนหลับฝันดีแล้วเหรอยังนี่ยังจัดรายการก่อนโอเคขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแบบเสียงลมมันเข้าเยอะหน่อยนึงไม่เลยไม่แน่ใจเมื่อกี้ก็เลยถามพี่เขาว่าเอ๊ะใช้แนบหูหรือเปล่าเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องบอกว่าอย่าใช้สมอลทอล์กนะให้แนบหูนะเพราะว่ามันจะเบาเวลามันออกอากาศแล้วก็บอกให้ปิดวิทยุนะก็เพราะว่ามันสะท้อนนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็แนวๆนี้มีคนบอกว่าเสียงปลุกของพี่คือเสียงรถกับข้าวครับอันนี้จริงกับข้าวมาแล้วกับข้าวเสียงอะโหลอะโหลเพลงด้วยนะแล้วก็ลูกทุ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดก่อนประกาศข่าวสารให้ลูกบ้านฟังโอ้พี่เลิฟคนจังหวัดไหนเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะอ่ะเอาประมาณนี้นะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะไก่ตาฟางจากธันวาราศีธนูนะคะในช่วงของสายชิลหิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยตัวผ้าที่เขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองนะและยังไม่พอค่ะเรายังแถมไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบฟรีเลยนะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เห็นบอกว่ามีหลายๆคนนี่กำลังแบบว่าเขาเรียกว่าให้กำลังใจน้องเนเน่อยู่ใช่ไหม ใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงตอนไลฟ์แล้วอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต้องเชียร์น้องเนเน่ให้ได้เลยนะเนี่ยกำลังจะข้ามคืนแล้วหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องไปดูที่ช่องทางไหนนะคะแต่ว่ามีสาวอีกคนนึงที่เขาก็โด่งดังมาจากการที่แบบอาจจะเคยร้องเพลงตามตลาดเคยอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกคนรู้จักในนามเพลงคลื่นนะคะของแพรชนาวันนี้ให้น้องแพรมาร้องเหมือนกันแต่ว่าร้องในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Hello Mama มันเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยนะคะและน้องคนนี้นี่ก็เป็นเด็กที่ฝีมือไม่เบาร้องได้หลากหลายไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งที่ร้องได้แต่ลูกทุ่งร้องได้แบบสากลสตริงอะไรน้องร้องได้หมดนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: ขอดูมือคนสบายดีหน่อยได้ไหมคะ
1: ลูกสบายดี
0: ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะขอให้เสียงเพลงของศิลปินทุกคนวันนี้มอบความสุข

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่า

0: ไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกัน

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังน่ารักจังเลยอะในออนไลน์นี่พิมพ์กันมาเต็มเลยบอกว่าได้เวลากอดตัวเองแล้วน่ารักมากเลยถึงเวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนอ้อมมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆวันนี้นี่มีเพื่อนน้องเมย์หลายคนเลยนะที่แบบขึ้นสเตตัสแบบว่าอะไรนะรูปโปรไฟล์หน้าปกกลายเป็นสีดำไปหมดน้องเมย์ก็จะไปแซวว่าแบบเป็นไรอะปิดไฟทำไมลืมจ่ายค่าไฟหรออะไรเงี้ยเปล่าหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำให้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังโศกเศร้านะเขากำลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เวลาเพื่อนจะทำได้เนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยนักร้องเขาสนใจปะเนี่ยคนที่มันเสียใจไม่เห็นจะต้องมาทำอะไรให้มันรู้สึกอย่างนั้นเลยเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนเขาอยากหายไปมันคือเชิงสัญลักษณ์แต่คำถามคือถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาวาดรูปอะมันออกมาแบบนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเคยเห็นคนที่เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเขาเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยน้องๆอ่ะเขาจะวาดรูปออกมาใช้สีที่ค่อนข้างจะมืดดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีโทนแบบดาร์กๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอ่ะพอเห็นว่าโอ๊ยเพื่อนขึ้นเฟซสีดำอีกแล้วโปรไฟล์สีดำอีกแล้วโอ๊ยเรื่องร้องเขาสนใจอะไรเงี้ยอย่าไปมองแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแบทแมนอยู่เราอาจจะต้องทำตัวเป็นแบทแมนในตอนนั้นหน่อยนะคะอย่าไปพึ่งไปตัดสินเขาเนาะก็อาจจะทักเข้าไปพูดคุยว่าเอ้ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกเสมอมาเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขาป่วยทางใจคนเรามันป่วยกายได้ป่วยใจได้ปกติป่วยกายอาจจะแบบเป็นหวัดอ่ะเราเทียบเคียงอย่างนั้นแล้วกันป่วยแบบป่วยกายอ่ะเนาะเป็นหวัดเขาป่วยใจเขาแสดงอาการให้เราเห็นและเราก็อาจจะแค่ทำให้เขารับรู้ว่าเรารับฟังนะเราพร้อมอยู่ตรงนี้นะบางคนเขาเป็นบ่อยรู้เข้าใจเพราะว่าหนูมีเพื่อนที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันอยู่อย่างเงี้ยมันคบกับแฟนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเพื่อนเราจะทำได้เนี่ยก็คือรับฟังและให้โอกาสเขาได้อธิบายในทุกๆครั้งนะคะบางทีเราจะรำคาญหรืออะไรเงี้ยก็แค่แบบก็ไม่ต้องทักไปก็อยู่เงียบๆไปทำเหมือนไม่เห็นก็ได้แต่อย่าไปแบบไปคุยกับคนอื่นว่าแบบโอ๊ยมันเป็นอะไรโอ๊ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเราแบบอย่าทำตัวเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอะประมาณนี้อะวันนี้นะคะช่วงของสาระดีๆนะคะกับน้องเมย์ทิชาค่ะน้องเมย์ไปดูข่าวมามีครอบครัวหนึ่งเขามีลูกวัย9เดือนมีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้เนี่ยไม่ใช่เภสัชกรเนาะแล้วเขาก็จะไปซื้อเหมือนน้ำเกลือแร่แต่ปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้น่ะเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลซึ่งคุณแม่เขาเอะใจเขาก็เลยอ่านฉลากแล้วเขาก็เอาถ่ายรูปไอ้ขวดน้ำเกลือเนี้ยแล้วก็มาโพสต์ถามโลกออนไลน์ว่ามันใช่เหรอคะอะไรประมาณนี้คือเขาแค่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันแปลกและมันผิดปกติดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะสอนให้รู้ว่าข้อแรกเลยก็คือเวลาที่เราไปซื้อยาอะไรต่างๆเนี่ยนะจะต้องเช็คด้วยว่าคนที่เขาจ่ายยาให้เราเนี่ยคือเภสัชกรคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายยาจริงๆไม่ใช่แบบใครก็ได้ตาสีตาสานะคะหรือแม้แต่น้องเมย์เป็นกู้ภัยเนี่ยน้องเมย์ก็จ่ายยาไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เรียนด้านนี้มาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ายาตัวไหนมีปฏิกิริยาอะไรแล้วถ้าคนนี้เขาแพ้ตัวยานี้แล้วยาไหนกินได้กินไม่ได้น้องเมย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทุกคนเลยเวลาที่ไปซื้อยาตามร้านขายยาจะต้องเช็คให้ดีว่าร้านนี้มีเภสัชกรไหมแต่ถ้าไม่มีก็แจ้งได้เลยนะคะที่แบบต้องอะไรนะสปปชป่ะไม่แน่ใจอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนหรือแบบเภสัชอะไรเงี้ยหรือโทรไปเช็คหน่อยสักนิดนึงนะว่ามันแปลกๆอ่ะว่าเราจะไปกินอะไรก่อนจะกินอะไรเราก็ต้องอ่านฉลากบางคนเนี่ย

ต้องยอมรับว่าที่น้องเมย์รู้จักอ่ะเขาไม่ได้รู้ภาษาไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยหนูก็จะบอกว่าตอนเนี้ยโลกออนไลน์มันมีการสอนแบบออนไลน์เยอะแยะมากมายค่ะมันจำเป็นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นมั่วซั่วไปหมดอ่ะกลายเป็นยกที่ดินให้เขายกทรัพย์สินให้เขารับคนนู้นเป็นลูกบุญธรรมเซ็นรับสารภาพเป็นคนร้ายติดคุกอะไรเงี้ยระวังนะคนที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรแบบนี้เลยอ่ะช่วงนี้สแกมเมอร์เยอะมิจฉาชีพเยอะจะทำอะไรอ่ะเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆอ่านให้ออกดูให้รู้เรื่องให้คนที่ไว้ใจช่วยอ่านแทนให้หรืออะไรมันยังโดนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะฉลากยานี่ก็จำเป็นมากๆเลยมันส่งผลต่อสภาพร่างกายเนาะส่วนคนที่ป่วยแบบคุณน้องเขาอ่ะเนาะเสียเขาเรียกว่าอะไรเวลาคนที่ขับถ่ายเยอะๆอ่ะมันจะมีน้ำในร่างกายออกไปเยอะก็ต้องทดแทนด้วยการกินเกลือแร่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอ่านฉลากให้ดีนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะเป็นช่วงสาระดีๆในช่วงนี้ค่ะวันนี้ผลงานในเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขยับจังหวะมาสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะวีเอ็นครกล็อกเกอร์นะคะเป็นพี่บ่าววีฟิชเชอริ่งกับน้องต้นข้าวอาสยามนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาแล้วจ้าหนูชอบมากเลยไอยราอาห่านะสนุกดีอ่ะมาค่ะในชั่วโมงที่2นะคะกับหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายขวัญครับผม
0: หนูว่าจะจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะจากจังหวัด
3: สุโขทัยครับโคเบ
0: ้สุโขทัยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ขวัญตื่นในตอนเช้าได้บ้างคะ
3: ถ้าเมื่อก่อนตอนที่เป็นออดๆหน่อยอ่ะคือไก่ครับ
0: ออดๆคืออะไรอ
3: ่
0: ะ
3: เอ้าคือเด็กไง
0: มันออดแอดออดแอดนี่คล้ายไหมคล้ายออดแอดเน
3: า
0: ะ
3: ก็คือลูกกบด้วยพวกนี้ไง
0: ลูกกบเอ้าจริงเหรอออดๆคือลูกกบเหรองั้นหนูก็ต้องชื่อออดอ่ะดิแม่หนูชื่อกบอ่ะอยู่ดีๆก็เล่นตัวเองอ่ะปกติคือฟังเสียงอะไรนะ
3: ไก่ไก
0: ่ไก่
3: เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่ครับ
0: เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่บ้านหนูก็เลี้ยงไก่
3: เพราะว่าตีสี่มันก็จะขายแล้วไม่ขายเป็นเวลาตีสี่แต่ก็จะหลับต
0: ่อ
3: แล้วมันจะขายทีประมาณตีห้าหกโมง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไก่ทุกคนจะขายประมาณเนี้ยคือเป็นเวลาของมัน
0: เคยหงุดหงิดมันไหมว่าแบบอ๋อหยุดล้างเมื่อคืนนอนดึกมีไหม
3: ไม่เพราะว่าตอนเป็นเด็กก็คือว่าเราตื่นมามันเป็นเรื่องปกติ
0: อ่ะเราชินแหละ
3: เออใช่มันเป็นเรื่องปกติคือเรารู้มันจะขายช่วงนี้ปุ๊บเราก็จะหลับแล้วก็มาขายช่วงสองยังไม่ตื่น
0: ไอ้แรกๆเราก็อาจจะดุ้งอะเนาะพอหลังๆเราก็เริ่มชินแล้วเราก็เริ่มเฉยๆแล้ว
3: ทุกครั้งที่มันขันอะเราก็จะตื่นแหละตื่นว่าพอครั้งแรกอะคือแม่ยังไม่ลุกทำครัวพอครั้งที่สองคือตีห้าเนี่ยแม่ลุกทำครัวละพอครั้งที่สามนี่คือเราต้องลุกอะพอเราต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน
0: มีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าคุณแม่แบบขายอาหารตามสั่งตอนเช้าๆเนี่ยเสียงปุกก็คือเสียงตะหลิวเคาะกับกระทะกอกแกงกอกแกงปองเปงปองเปงปองเปงเออก็จริงนะมันก็ทำให้ตื่นได้เหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: แม่ก็ใช่คือว่าเขาลูกทำของไปขายอะไรพวกเนี
0: ้
3: ย
0: แบบทำขนมอะไรเงี้ยเนาะ
3: ใช
0: ่ตอนเช้าจะได้ยินเสียงเอ้ยคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้กันใช่ป่ะ
3: ใช่คือคนที่ทำครัวทำอะไรไปขายอะไรเงี้ยเขาจะลูกกันตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: คือเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนแม่ก็เป็นแม่ค้าขายตลาดตอนเช้ามืด
0: แม่ค้าขายตลาดเลยเหรอ
3: ก็ตลาดสมบัติโลกเลยครับ
0: อ๋ออยู่ในตลาดอ๋ออยู่ในตลาดไม่ได้ขายตลาดเนาะ
3: เราอยู่ชนบทแต่เราต้องเอาของไปขายที่ตลาด
0: อ๋อไปขายที่ตลาดไม่ได้ไปขายตลาดนะ
3: ถูกต้องครับ
0: ตลาดจ้าไม่ใช่
3: ไปขายที่ตลาด
0: ขายอะไรอะขายอะไรตอนนั้น
3: เมื่อก่อนแม่ขายพวกผักไงอยู่คลองจงอยู่ทางนี้ก็จะขายพวกหกปีผักทุกอย่างอะตำลึงตามเทศกาลอะ
0: หัวปีตำลึงผักบุ้งกระเฉดจ้าเงี้ยหรอ
3: ถูกต้องแต่ว่าแม่เขาจะเอาไปขายตลาดแล้วก็เขาไปมีแม่ค้าที่เขารับต่อจากเราไปคือทุกตีห้าแม่ก็จะตื่นไปส่งแม่ไปตลาดทุกวันแหละ
0: น้องเมย์ก็เคยขายของที่ตลาดให้ทายว่าขายอะไร
3: น้องเมย์ขายอะไรอ่ะ
0: ขายรองเท้าเมื่อก่อนที่บ้านเป็นเจ้าของโรงงานรองเท้า
3: เออ
0: แล้วก็แบบต้องแล้วมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนพอซีซั่นสมมุติว่าเอาเซตนี้ไปขายแล้วมันก็จะมีที่แบบว่าขายแล้วมันเหลือสมมุติว่าเราเอาไปขึ้นห้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอจบเดือนปั๊บก็จะเอาที่เขาที่มันขายไม่ออกเอามาทำโปรโมชั่น
3: มาเลยอะไรประมาณน
0: ี้มาเลยขายแล้วก็คุณแม่ก็ให้ไปนั่งอยู่ที่ตลาดแต่ตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าของเข้าใจว่าเป็นแม่ค้านี่แหละก็ไปนั่งปูเสื่อแล้วก็เอารองเท้ามาวางแล้วน้องเมย์ก็ไปนั่งตะโกนคู่ละร้อยค่ะคู่ละร้อยอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
0: จำได้เลยร้อนเหนือซก
3: พอผมโตมานิดนึงก็เอาพวกมะปรางดิบอ่ะผมคุยน้องเมย์เคยมีเคยสอนเนาะพวกมะปรางดิบอ่ะคือไปขายไปค้าดองอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วเราไปส่งแล้วซื้อจากที่บ้านไปแค่5บาทขึ้นเองเลยประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้10กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่เราไปส่งแล้วก็จะมี แม่ค้าที่ตลาดเขารู้ว่าเรามาจากสวนเขาก็มารับเราเลยเขาไปหั่นของดี
0: มีลูกค้าประจำ
3: คือเขารู้ว่าเราไปจากสวนปุ๊บมันจะถูกเราก็จะไปหั่นใส่โหลดองอีกทีนึงขายตามหน้าโรงเรียนเนี้ยเราก็ได้ไปช่วงนึง
0: ของน้องเมย์ตอนเด็กๆนี่ก็จะมีเนี่ยแหละขายรองเท้าเสร็จก็จะเอาผ้าไทยอ่ะผ้าที่แบบผ้าไหมไทยอะไรอย่างเงี้ยไปขายคุณครูที่โรงเรียนอันนั้นก็ผืนละร้อยเหมือนกันไม่รู้เหมือนคุณแม่เขาตั้งราคาเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายมั้งเนื่องจากเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะยังบวกลบเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งก็ไออาร์แล้วก็แบงค์ร้อยอย่างเดียวอ่ะง่ายดีหรือว่าแบงค์25 ใบนะลูกแบงค์50ต้อง2 ใบนะลูกเงี้ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคถ้าแบบได้เงินมาเท่านี้ก็จะแบบทวนๆเด็กก็จะบวกลบง่าย
3: ถามหน่อยได้ไหม
0: ค่ะ
3: น้องเมย์น้องเมย์ผ้าไทยน้องเมย์คนที่ไหนเนี่ย
0: ผ้าไทยน้องเมย์คนกรุงเทพนี่แหละแต่แม่เอามาจากไหนหนูไม่รู้ แบบที่บ้านก็แบบมีเชื้อสายจีนบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแม่อาจจะไปรับมาจากพาหุรัตอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเท่าที่จำความได้นะก็จะไปขายคุณครูที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะมีวันผ้าไทยอะที่แบบครูต้องใส่ชุดไทยอะ
3: คร
0: ับ คุณครูเขาก็จะแบบสมัยนั้นชุดมันยังไม่ได้มีขายเยอะมันก็จะ
3: มัน
0: ก็จะต้องเอาไปตัดต้องเอาไปตัดให้มันเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
0: ตอนนั้นก็นั่นแหละทำงานประมาณนี้อยู่นะคะ
3: โอเค
0: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เจ้าดอกชบาสีแดงของน้องตายครับ
0: เดี๋ยวนะมันมีเจ้าดอกจำปากับดอกชบาสีแดง
3: ใช่ใช่คือผมพยายาม
0: เอามารวมกันซะละ
3: พยายามสะกดอยู่เจ้าดอกจำปาเจ้าดอกชบาเจ้าดอกจำปา
0: เดี๋ยวก่อนมันคือเพลง
3: ชบา
0: ไม่ใช่เพลงลูกพี่ลูกตาลใช่ไหม
3: ใช
0: ่ดอกชบาสีแดงค่ะ
3: ใช่ดอกชบาสีแดงเนี่ยผมพยายามสะกดอยู่เนี
0: ่
3: ย
0: ไม่ต้องสะกดไม่ต้องสะกดเอาฟังเลยนะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดง
3: ครับ
0: โอเคไหม
3: โอเค
0: เอาใหม่ขอเพลงอะไรนะคะ
3: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชุติชาครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายเลยหลังไม้หน้าไม้ด้วยน้องแป้งด้วยแล้วก็น้องหลังไม้สองคนที่ผ่านมาด้วยครับ
0: อ๋อวันนี้เป็นน้องเมสุกะนะคะเมื่อกี้มีคนโทรมาถามอยู่ว่าหลังไม้คือใคร
3: โอ้
0: โดนงอนไปละบอกว่าอะไรอ่ะถามถึงแต่พี่แป้ง
3: ไม่ชื่อน้องอะน้องเมสุกะนี่ผมเพิ่งได้ยินครั้งที่สองมั้ง
0: อ่ะงั้นจำแล้วนะน้องเมสุกานะ
3: เพราะว่าน้องเมได้เคยบอกว่า3คนเวียนกันอยู่
0: ใช่ก็จะเป็นพี่แป้งน้องกวางน้องเมสุกะ
3: อ
0: ๋
3: อใช่เดี๋ยวก่อนแล้วคนที่ดุที่สุดคือใคร
0: คนที่ดุที่สุดจริงๆคือพี่แป้งแต่หลังๆมาเนี่ยเมสุกะเริ่มดุแล้ว แล้วหลังๆอ่ะจะเริ่มดุด้วยกันทุกคนแหละเพราะว่าแฟนรายการชอบโทรมาแบบเมามาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็อะไรก็ไม่รู้โทรมาไม่ได้ขอเพลงด้วยโทรมาแบบเพลงอะไรก็ได้แต่เธอเป็นแบบเป็นใครอ่ะมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรถามถูกไหมเขาทำงานอ่ะเขาก็แบบ
3: ใช่เขาทำงาน
0: เขาก็เลยถามว่าจะฟังเพลงอะไรคะอย่างเงี้ย
3: โอเคเข้าใจเลยจริงเข้าใจเลยเข้าใจเลย
0: แล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครบางทีก็แบบชอบโทรมาแบบจำพี่ได้ไหมจำไม่ได้ค่ะคนโทรเป็นร้อยเลยค่ะ
3: ถูกครับถูกครับ
0: มึงเขาบอกอย่าพี่โทรทุกวันน้องต้องจำได้สิก็จำไม่ได้อะ
3: มันไม่ใช่คือว่าคนโทรอย่างเงี้ยมันเยอะครับเยอะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่บางคนเขาก็คาดหวังไงเขาก็คาดหวังว่าแบบจะต้องจำได้นะเขาโทรมาบ่อยก็ต้องจำเขาได้สิอะไรอย่างงี้
3: ถ้าเล่นเฟซเล่นไลน์อาจจะเห็นชื่อเห็นตาอะไรนั้นมันอาจจะโอเคอยู
0: ่
3: คือเมื่อจำได้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าใคร
0: ประมาณนี้
3: แต่ว่าถ้าโทรมาเงี้ยมันไม่รู้ใครไปใคร
0: เบอร์ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นจะไปรู้ได้ไง
3: ถูกถูก
0: ใช่ปะ
3: มันไม่รู้จริงใช่ใช
0: ่ประมาณนี้ดีจังเลยมีคนเข้าใจด้วย
3: เข้าใจจริงครับเข้าใจ
0: ดีจังเลยจะได้ระบายด้วย
3: โอเค
0: เมื่อกี้เมสุกะคือแบบอ้ายแล้วก็พี่แป้งอยู่นั่นแหละพี่แป้งอยู่นั่นแหละเมสุกะก็บอกอ้อยไม่ได้ชื่อแป้ง
3: โอเค
0: โอเคได้เลยได้เลยนะคะอ่ะมา ขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยทำงานให้น้องเมย์หน่อยแล้วแล้วแล้ว
3: ทำงานโอเค
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
3: นี่มันต้องพูดอย่างงี้และไอ้อัยราร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีอัยรา
0: ได้เลยเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว
3: ครับขอบคุณครับตบไม่ได้มือไม่ว่างสื่อสายอยู
0: ่อ่ะวางโทรศัพท์ไว้ที่เตียงไว้ที่ตักอ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนเร็วเริ่ม
3: ครับโอเคบ้ายอเนี่ยผมอ่ะ
0: ก็เชื่อคนง่ายจริงๆเลยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
3: สวัสด
0: ี
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะให้ทำอะไรก็ทำเนาะเออคุณผู้ฟังหนูนี่น่ารักมากๆจริงๆนะคะอ่ะวันนี้เขาบอกว่าขอเล่นธีมเพราะว่าจริงๆดอกชบาสีแดงเนี่ยเป็นผลงานเพลงที่นำมาจากเพลงญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยนำผลงานเพลงที่มาจากต่างประเทศนะคะแบบทำนองจากต่างประเทศเนี่ยเอามาอะแดปเอามาดีเวลลอปเป็นเพลงไทยนะคะอ่ะเริ่มจากเทพธิดาดอยนะคะจากคุณพันธิวาแล้วก็มีอารีดังนี่อารีดังเกาหลีนะจ๊ะอารีดังอานี่นะเคยฟังปะจากแม่สมศรีนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงพี่ลูกตาลชนทิชาอีกหนึ่งเพลงขอคิดก่อนแป๊บหนึ่ง

0: ฉีดครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยฟังแล้วก็หวานอยู่เหมือนกันนะนะคะผลงานจากนินแทมมารินนะคะฟีเจอริ่งกับไพศาลคุ้นหนูตอนนี้เป็นสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนัสกรแท่นประมูลค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้หวานขนาดนี้ถ้าใครชื่นชอบอยากจะมอบให้สาวที่ไหนนะจ๊ะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะรวมถึงการโทรขอเพลงด้วยนะ022481366ก็ยังขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆเพื่อจะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบกับผลงานเพลงที่คุณรู้สึกว่าอยากจะให้คะแนนเขาอยากจะให้เขาติดชาร์ตจังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะโจ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะจ๊ะเดี๋ยวขอดูราคายางนิดนึงว่ามีอัปเดตไหมเนาะนะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตนะสินะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดเพลงให้ฟังแทนแล้วกันเนาะวันนี้มีผลงานเพลงที่ขอกันมาตอนนานแล้วนะของวงแพนเค้กเขาบอกว่าวงแพนเค้กเนี่ยเป็นวงที่เป็นวงร็อกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นร็อกแบบกึ่งป๊อปอ่ะนะเมื่อก่อนเขาก็จะดังหลายเพลงมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหน้าซ้ายหัวใจส้มส้มนะคะมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแต่วันนี้ขอเป็นเพลงขัดใจนะคะจากแพนเค้กด้วยไม่หวานแต่เจ็บปวดประมาณนึงเลยแหละอย่าลืมนะคะวันที่30 สิงหานี้นะวันอาทิตย์

0: คิดนะคะเรามีนัดกันในตอนเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.มาให้ถูกชั้นเด้อนะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะซึ่งงานนี้นะคะจะเชิญชวนแฟนรายการค่ะและผู้ที่มีใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะร่วมส่งสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำนะคะเฟิร์นกัญญลักษณ์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะ My Eyes นะคะแล้วก็มีศิลปินจากเพลงเอกด้วยไม่ว่าจะเป็นจัสบาล็อกนะคะนุแบงค์นะจากเพลงเอกทั้งหมดเลยพี่ศิรินทานิยากรสลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวจริยาติ๊บสุรางคณานะคะดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะคะรวมกับกองทัพนักจัดรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นผอ.วาสุเลิศจันยาพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงนุ้ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจ๊ะเฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาและอุ้มกัสยารวมถึงบอสธีรพงศ์ด้วยนะคะก็มาให้กำลังใจทุกๆท่านได้เลยนะจ๊ะในช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะก็มาให้ได้ละกันเนาะวันนี้ทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะฮะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุษยาครับพี่สว่างแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยพี่สุมาลามาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีไปถึงพี่สมโชคบอกว่าถามน้องเพชรนะครับถ้าวัวหายต้องไปถามใครถ้าวัวหายเหรอวัวหายต้องไปถามใครนะคิดก่อนคิดก่อนก็ต้องไปถามเจ้าของวัวสิไม่รู้สิอ่ะพี่สมโชคเฉลยได้ไหมอยากรู้จังเลยพี่สมโชคนี่คือมุกเยอะที่สุดเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะพี่การะเกดครับพี่เจริญจากนราธิวาสพี่พินโยพี่แดงใจดีพี่น้องนุชนครพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันนะครับแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกแต่พี่คัตริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมือซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ว่าหากซ้ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าบุญดีสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบอกคิดว่า

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดนี้กันละกันนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมเนกนฤพลครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สายชิวหิวใจ
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับชอบมากนะผมชอบทานยำๆมากๆอันนี้พูดส่วนตัวเลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิวฮิวใจครับบทเพลงเมื่อกี้นี้ที่เปิดมานะครับบทเพลงเจ็บซ้ำฟ้าจากน้องเนกนฤพลในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันสายชิวฮิวใจครับฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: คนเรามีสติคนดำริดีมีความคิดดีครับ
6: โอ้โหจะบทจะกลอนแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
7: ครับว่าไงครับ
6: พี่กะทิเป็นยังไงบ้างครับพี
7: ่คิดถึงพี่กะทิไหมครับ
6: ไม่ได้คุยพี่กะทิกันนานมากๆเลยนะฮะพี่กะทิสบายดีนะช่วงนี
7: ้อ๋อมาอยู่เพชรบุรีแล้วก็ตอนนี้ก็ทีมงานก็ให้รองเขาดูแลไปแล้วครับ

0: เข้าใจเข้าใจแล้วแล้วช่วงนี้พี่กะทิทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสวนทำไร
0: ่ครับพี
1: ่สำรวจทำไร่ครับ
0: ยังแต่งเพลงอยู่เหมือนเดิมไหม
1: เขาก็ให้แต่งนะครับแต่เราก็ไม่ทำนะครับกลับมาอยู่บ้านก็ดีอยู่อย่างเจอเรื่องแปลกๆเยอะ
0: เจอเรื่องแปลกๆเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่มาอยู่บ้านแล้วมันเจอเรื่องแปลกๆเพราะว่าพอน้องสาวแต่งไปก็นมเขาไม่มีใครดูแลแต่ผมมาดูแลก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะครับ
0: เข้าใจเลยเข้าใจนะฮะ
1: ผมก็งงกับชีวิตเหมือนกันผมว่าจะไม่กลับไปกรุงเทพอีกแล้วครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะ
1: โอ้โหถ้าเรายาวเอาล่าสั้นๆว่าผมกลับมาอยู่เนี่ยผมเจอเรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนนะครับ
0: ครับครับครับ
1: เรื่องที่ไม่มีตัวตนเอาง่ายๆคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็เป็นความจริงไงครับ
0: ครับพี
1: ่แค่นี้ครับคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนหมายถึงว่ามันไม่มีรูปธรรมที่ไปอธิบายมันแต่นั้นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงครับ
0: พอเข้าใจที
1: ่แรกผมเชื่อตอนนี้มันทำให้ผมเชื่อว่าแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เชื่อแบบหมายถึงว่างมงายนะฮะ
0: ครับครับ
1: อันนี้มีเลยผมเชื่อว่ามี
0: ครับเข้าใจครับ
1: ผมพูดแค่นี้แหละครับ
0: โอเคผมรู้เรื่องเลย
1: ต่ออากาศ
0: ได้เลยครับพี่กะทิครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้เพลงนี้พี่กะทิขอมาอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: อยากฟังเพลงไม่ดอกพยอม
0: ของวงแมนเชลเน
1: าะครับ
0: อยากจะมอบไปกับใครไหมครับ
1: ก็ดีเจทุกท่านแหละครับในคืนนี้แล้วก็แฟนเพลงทุกท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากตอนท้ายไว้นิดนึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะมีจริง
0: ครับ
1: ผมพูดแค่นี้
0: เข้าใจครับ
1: พูดแค่นี้
0: เข้าใจเลย
1: ใครที่นับถือศาสนาพุทธ
0: ครับ
1: เอาไปคิดเอง
0: นี่
1: ใครที่นับถือศาสนาพุทธเอาไปคิดเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยบ้านที่เพชรบุรีเนี้ย
0: ครับ
1: มีพี่น้อง15คน
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยเหลือผมคนเดียวดูแลนมผมก็เลยไม่อยากทิ้งแกแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ก็ถึงเข้าใจ
0: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะฮะพี่กะทิ
1: เข้าใจเลย
0: ได้เลย
1: คนแบบเรื่องอะไรเงี้ยเข้าใจเลย
0: ได้เลยครับพี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังนะเสียดายเวลาเราน้อยไม่งั้นผมอยากจะฟังผมอยากจะฟังพี่กะทิเล่ายาวๆซะหน่อยแต่ว่าเสียดายจริงๆนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่กะทิฟังนะ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับแม่ดอกพยอมนะฮะจากวงเมนเทลนั่นเองนะฮะจัดไปครับขอบคุณพี่กะทินะที่โทรศัพท์เข้ามานะครับไม่ได้คุยกันนานแล้วในช่วงของสายชิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตครับเพลงเมื่อกี้นี้มาหน้าเซเว่นจากคาวบอยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีสู้เพื่อเธอจากพี่หลวงไก่นะครับศรัทธาพี่โป่งหินเหล็กไฟหรือว่าพี่โป่งปฐมพงษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ผู้ชนะครับพี่เสกโลโซเมื่อกี้นี้ Facebook ของเราก็มีอาการค้างนะครับทางน้องเมย์ก็ต้องมีการสตรีมขึ้นมาใหม่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะพี่ประวิมเพชรแดงใช่ไหมครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาชั่วโมงแรกเลยเนาะสวัสดีน้องปามมี่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่รัตดาวันครับน้องพี่นุวันพี่จุ๊บแจงพี่กมลวันพี่วิชัยนะฮะทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับสุขสกินนะฮะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990 หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เหน่งบึ้งกุมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ก็ร่างกายพี่อ่ะแข็งแรงดีแต่จิตใจพี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เข้าใจก็แสดงว่ายังมีห่วงอยู่เหมือนเดิมเนาะ
2: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจครับพี่ครับอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฟังเพลงชอบไหมของอภาพรค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษทนขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังใหม่เพราะว่าพี่เลือกเพลงเร็วนี่คือรถบึงกลุ่มเนี่ยเก็บขยะเขาจะฟังทั้งกลางวันทั้งคืนเลยค่ะ
1: โอ้ยขอบพระคุณมาก
2: เขาชอบฟังค่ะเขาจะไม่เปิดคลื่นอื่นนะคะเขาจะเปิด FM 95ตลอดเลยค่ะ
1: ขอบคุณมาก
2: แล้วเวลาพี่ได้ใส่หน้าไมค์จะเป็นกลางวันหรือคืนเนี่ยถ้าเจอแกก็จะมาพูดให้ฟังว่าผมฟังเจ๊พูดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมยังไงฝากขอบคุณด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับพี่อาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เหน่งจำสโลแกนได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินจับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาลาอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
1: สุดยอดไปเลยนะฮะพี่เน่งขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะคะพี่นะ
2: ค่ะก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกๆวันนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เน่งครับสวัสดีครับครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาบทเพลงนี้นะฮะชอบไหมจากแม่ฮายอภาพรก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้นะครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่3แล้วกันเราจะค่อยๆไต่จังหวะขึ้นไปแล้วกันนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยจัดไป

ชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

อดพอดสูมิชาพูชิกินจนเรอเสื้อผ้าซื้อแต่แบรนด์ดีดีจีออดพอดมีเอทูแซดแดปเปอร์

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าก
2: ลับมานะฮะสีเพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจาก Blueberry นะครับชิมิมี่แล้วก็ของฝากนะครับวง My Eyes Featuring Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ชอบไหมนี่ชอบไหมบทเพลงจากคุณแม่อภพรนะครับแล้วก็น่ารักอ่ะบทเพลงจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง FacebookLTM FM 95พี่แมวผู้ประกันกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์ครับผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่สุภัตราพี่สุมาลานะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าบอกขอเพลงแน่นอกบอกจาก3 2 1 featuring ใบเตยนะฮะอุ้ยอันนี้สมัยคามิคาเซ่เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะไอ้กว้างไอ้มิชัยนะฮะแล้วก็พี่สมโชคบอกว่าวัวอ๋อมุกที่แล้วใช่ไหมโอ้ยผมลืมไปแล้วเนี่ยมุกตั้งแต่ต้นชั่วโมงบอกว่าวัวหายต้องไปถามใครใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องถามใครบอกว่าต้องไปถามหมีครับหมีอะไรฮะหมีโคละนะฮะก็พอได้นะฮะอ่ะผมขอแบบสุดๆกว่านี้ได้ไหมพี่สมโชคขอมุกเอ้ยขอมุกที่แบบสุดๆกว่านี้นะขอแบบสุดๆกว่านี้เลยนะฮะจัดไปนะฮะพี่สมโชคนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการนะฮะทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2วันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงตรงนี้ณที่เวลานะครับจากด็อกเตอร์บอมใช่ไหมดอนบมนะฮะดอนบมฟีเจอริ่งภูมินสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณนพรัตน์มมพนาวเรียบเรียงโดยดอนมมนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอเกไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างไอ้กระบอกใหญ่หลุดนะน้องเพชรนะหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้ ไม่ได้เลยฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ไม่เป็นรองนะครับจากวงค็อกเทลแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีตี3จากบอสธีรพงศ์นะก็ดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะฮะจัดไปในช่วงของมหานครชาร์ตด้วยนะครับทักทายครับพี่สาวขามพี่ระวิภานะฮะแล้วก็พี่พินโยพี่เดียว .com ใช่ไหมครับผมสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับผมพี่โชคพิชยุทธครับพี่อารมณ์ครับพี่แกนจุฬาพรครับพี่มงคลพี่อัญชรีโอคุระพี่ไพบูลย์นะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับนี่แหละผมให้ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพบจากน้องแตงโมสังขะคู่ครองคุณก้องห้วยไร่พี่หญิงทิติการบทเพลงจันนะครับแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตใช่ไหมฮะเพลงฮิสตอรี่ขออภัยนะครับแหมเพลงฮิสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมจัดไปสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุภัทราพี่นัทอะไรนะหัดสดินใช่ไหมครับพี่หัสดินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็คุณพี่ยายออดสามย่านพี่ธีรพงศ์นะฮะทักทายครับพี่สาวขามนี่แล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับกำนันแดงกลับมาแล้วครับผมนี่พี่บุญทรัพย์นะฮะพี่บรรเทานะครับสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์เอ็นทีหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาขอบคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะสบายขนาดไหนเริ่มกับบทเพลงนี้เลยนะครับผม

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีใจจางนะฮะจากหนุ่มมีซอแล้วก็อัปสราลงฟ้าน้องเนสพอนำหน้านะครับเพลงหวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมสวัสดีพี่อารมณ์สวัสดีพี่พระแท้อยู่ในมือเสียนนะฮะบอกว่าน้องเพชรครับเพลงเศร้ามากเลยนะฮะใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาสวัสดีครัชนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นิ่มคุณยายพอเพียงอะไรนะน้องแสงแดดบอกว่าเพชรก็นั่งขอไปเฉยๆหนูมาหาเพชรเองนะฮะแม่ทำอันนี้พูดแทนเพชรเลยใช่ไหมฮะ อันนี้พูดแทนเลยเหรอฮะแหมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะฮะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพันธ์นะฮะพี่กฤชมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่สุภาพนะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุชาดาพี่ลำพันธ์นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความมานะฮะขอบคุณอีกสักรอบนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขอบคุณนะฮะก็มีกิจกรรมที่อยากจะพูดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึง5โมงเย็นนะครับณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอาทิเช่นกาทัศนะมิวเชคแป้งร่ำสิวนารีเฟิร์นกันดารัตเบิร์ธเดย์ไชลด์มิวสิก My Eyesจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกสุรินทรานิยากรสลักจิตดวงจั

0: หลิวจริยาติ๊บสุรังคณาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะครับพร้อมพบกับเหล่านักจัดรายการนะครับอาทิเช่นผอ.วสุรจัญญาพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหน่อยพี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัชชัยน้องเพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดาวมหานครน้องโอ๊ตคณิตน้องลูกตาชุติชาน้องอุ้มกฤษยาและน้องบอสธีรพงศ์นะครับเอาไว้เจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง SMS นะครับทางทุกช่องทางของพวกเรานะครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ของเสียหมด

0: อง
1: แน่นท้อง
0: มองหา
2: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cut Radio Network

0: ทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ้โหเจ้าเลย5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เช้าวันพุธ26สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีน้องโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
0: ตื่นขึ้นมาก็เศร้า
1: ไม่หยุดเลย
0: วันพุธวันพุธวันนี้นะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงให้ฟังเพลงเศร้าบ้างสนุกบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะคะที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้คลายจริงๆฟังเพลงก็ผ่อนคลายนะบางคนก็ร้องตามได้มันก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเพลงที่เราชอบนะคะก็ขอมาได้นะเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีให้ฟัง1เพลงเลยสำหรับคนที่โทรมา022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยสำหรับเช้าวันพุธวันนี
1: ้ครับผม
0: วันนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่

0: าคใต้อยู่นะ3จังหวัดชายแดนนะคะก็ล่าสุดเมื่อวานนี้สสรมดอนปัญจอจากพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุว่าที่เฮลิคอปเตอร์ยิงอันนี้สสเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะยิงวัยรุ่นนะคะก็เห็นบอกว่ารอยกระสุนที่อยู่บนพื้นบนถนนเนี่ยนะคะเขาคือในมุมของคุณรอมฎอนเนี่ยจะบอกว่ามันก็เหมือนกับยิงมาจากข้างบนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็แถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอชะแนะนราธิวาสตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแล้วระบุว่ามีนายทหารยศจ่าคนหนึ่งใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศก็คือข้างบนโดยอ้างอิงร่องรอยบนถนนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศนั้นเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นจะไม่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่ายิงมาจากข้างบนเป็นการขึ้นบินลาดตระเวนและตรวจการเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นโดยจะไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกำลังพลบนอากาศยานจะไม่มีทหารยศจ่าแน่นอนในภารกิจวันดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งจะไม่มีใครมีอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายนี้ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรนายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายก็จะทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศแล้วก็รายงานประสานกับหน่วยภาคพื้นดินส่วนที่เป็นนายช่างเนี่ยแน่นอนเป็นฐานชั้นประทวนก็มีสิทธิ์จะเป็นจ่าได้1นายนี้เป็นช่างเครื่องนะคะต้องดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจโดยเฉพาะกิจการที่ว่าจริงยันว่าไม่มีทหารยศจ่าบนอากาศยานที่เอาปืนเล็กขึ้นไปยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนนั้นภาพถ่ายร่องรอยบนถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็คือตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนกับประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะนี่คือเป็นแถลงการของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะน้องรง
1: ครับผม
0: แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เลยว่าใครมีอะไรที่อยากจะติดต่อหน่วยนี้ก็ให้เบอร์โทรให้ไลน์ไว้เลยนะคะ ID ไลน์เรียบร้อยแอดไลน์ได้เลย
1: ก็ถึงแม้จะมีคำชี้แจงออกมาร่ายยาวนะพี่แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะนะฮะฝั่งสอรมดอนเนี่ยเขาเปิดคลิปอ่ะ เป็นคลิปเสียงนะครับนะคือไม่ได้เห็นภาพหรอกว่ามีคนยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์จริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีคลิปเสียงนะครับว่าระหว่างที่ฮอบินจุดๆๆๆๆๆเนี่ยนะฮะมันมีเสียงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งเออควบคู่กับเสียงเฮลิคอปเตอร์อ่ะ
0: โอ้
1: มันมีเสียง
0: ก็เลยคิดว่ายิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น
1: ไอ้คลิปเนี้ยจะมองว่ามันก็มีเสียงจริงๆอ่ะก็ไม่รู้แหละก็

0: เนี่ยก็ต้องไปตอบสังคมไม่ได้นะครับสรุปแล้วมันไม่มีการยิงแต่ทำไมมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บวกเสียงปืนลงมา
1: ค่ะแล้วก็ไม่สามารถคือกำลังพลบนอากาศยานจะไม่ติดอาวุธขึ้นไปก็ทีนี้ชาวบ้านเองก็คนถึงที่บอกเนาะถ้าแค่ได้ยินเสียงอะเนาะเราก็ไม่รู้สถานการณ์ณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงวุฒิปืนเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกเหตุหนึ่งนะพี่สี่ครับพี่ว่าแย่งที่จอดรถกันในปั๊มอ่ะยุคสมัยนี้พี่นะฮะแย่งที่จอดรถกันคือเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันก็บางปั๊มเนี่ยคนเยอะหาที่จอดยากนะบางคนจะไปเข้าห้องน้ำบางคนจะไปกินข้าวกินกาแฟบางคนจะเข้าร้านสะดวกซื้อหรือของร้านค้าต่างๆในปั๊มน้ำมันนี้เขาเป็นแหล่งรวมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่บางใหญ่นะครับปั๊มเนี่ยคันหนึ่งจอดรออยู่อีกคันหนึ่งพุ่งเพราะเสียบเลยมีเรื่องนั้นที่น่าลงไปแบบนั้น
1: โอ้โหคันนี้ก็ลงไปซัดกันเหรอ
0: ลงไปซัดเลยไอ้คนไฟที่จอดรออยู่ก็ลงไปแล้วก็ไปถีบรถที่พุ่งเข้าซองของเขาไปเนี่ยนะฮะฝั่งนู้นพอโดนถีบโดนถีบใช่ไหมได้ไปเอาปืนในรถมาไล่ยิงฮะ
1: โอ้โห
0: ดีว่า5นัดที่ยิงไปเนี่ยกระสุนแทบถากตัวนะไม่ได้โดนเต็มๆนะ
1: โอ้
0: โหเพราะคนที่โดนยิงเนี่ยก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะฮะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยหนีแบบนะครับนั่นแหละก็อารมณ์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นอีกคนอีกประเภทหนึ่งนะพี่ศรีต้องระวังจะมีเรื่องกันนะในห้างนะพี่ศรีลงไปยืนขวางจองที่จอดรถตามห้างเห็นในโซเชียลอ่ะพวกที่โดนเขาถ่ายคลิปเนาะไม่ว่าจะกล้องหน้ารถไม่ว่าจะกล้องมือถือที่เขาถ่ายไว้แบบว่ามายืนจองอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีที่เขาเรียกมนุษย์ป้าก็จะแบบว่าได้สิก็ใครมาก่อนก็ต้องได้แล้วรถอยู่ไหนคะมาก่อนรถอยู่ไหนฝั่งนู้นบอกก็กำลังวนมาเดี๋ยวกำลังวนมา
1: เออ
0: เฮ้ยเจอคนร้ายๆกันก็ยิงกันได้เหมือนกันนั่นน่ะเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: เนี่ยก็ต้อง
1: คน
0: มีเรื่องที่จอดรถ
1: สรุปแล้วมันจองได้หรือไม่ได้คนมายืนอยู่ต้องให้รถถึงก่อนหรือยังไง
0: เออโดยมารยาทก็ต้องถ้ารถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นเข้าอ่ะพี
1: ่
0: ใช่ไหม
1: รถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นเข้าแต่ว่าเอาบางทีมาอยู่ในรถอ่ะสองคนใช่ไหมคนขับก็ขับวนไปสิเพราะมันต้องวนอาทีอาจจะสวนมาไม่ได้คนที่นั่งก็มาลงมาไม่ได้หรอมาจีนจองอยู
0: ่ผมว่าโดยมารยาทน่าจะต้องให้รถใครถึงก่อนคนนั้นได้นะใช่ไหม
1: ต้องรถเนาะไม่ใช่คนถึงเนาะ
0: ใช่มีคนก็เฮ้ยตรงนั้นว่างหรือวิ่งมาไปยืนก่อนเดี๋ยวเติมไปวนใหม่อีกรอบ
1: ชีวิต
0: คนมันจะทะเลาะกันได้ก็เป็นเรื่องอะไรแบบนี
1: ้เออแต่ว่าจังหวะนั้นนะคนที่ประสบพบเจออยู่จะไม่ขำด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มองอยู่ภายนอกอะนะเรารู้สึกว่าบางทีก็น่าขำเนาะเออทำไมคนเรามันต้องมาทะเลาะอะไรกันเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
0: จริงรู้ฟังสิถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปเมื่อวานนะคนที่ยิงกันเนี่ยเหตุการณ์ที่แย่งในปั๊มเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยล่องช่องถัดไปเนี่ยก็ว่างนะถัดไปถัดไปอีกสักสี่สามสี่คันเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ว่างเพียงแต่ว่าใจเขาพี่เขาคนกระบะเนี่ยเขารู้สึกว่า
2: ก็เราเปิดไฟ

0: ไอรอที่จะเข้าตรงนี้อยู
1: ่มันยองกันไม่ได้ไงจังหวะ
0: เออมันยองกันไม่ได้ถ้าเกิดแบบเขาถ้าคนปล่อยวางนะไอ้นี่ขับรถนี้ไอ้ชักกระดึ๊บไอ้กระด่าๆในรถไปแล้วก็เลยไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีช่องนึงที่ว่างอยู่นะจากในวงจรปิดอ่ะถ้าไปเข้าตรงนั้นได้มันก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวกันนะครับพอลงไม่มีเรื่องเนี่ยฝั่งนู้นก็มีปืนเกือบนะเกือบตายนะพูดตรง
1: ๆ
0: เกือบจะไม่เกือบจะไม่คุ้มเลย
1: มีปืนมีมีดนี้นะคะโอ้โหอยากเป็นนึกสภาพเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละในแต่ละวันที่มนุษย์ต้องเจอนะคะ
0: แย่งที่จอดรถ
1: แย่งที่จอดรถกันเฉี่ยวชนกันอันนี้ที่เจอบ่อยนะบนถนนเนาะบีบแตรใส่กันค่ะแหละค่ะ
0: บีบแตรเท่ากับด่าคนไทย
1: ใช่บ้านเราบีบแตรเท่ากับด่าก็ฝรั่งก็ถึงบอกว่าเนี่ยคนกรุงเทพนะขับรถเงียบเขาบอกว่าถ้าเหมือนที่จีนอ่ะที่จีนก็จะมีรถไฟฟ้าทั้งเมืองใช่ไหมมันจะไม่มีเครื่องยนต์อ่ะบนถนนถ้าประเทศไทยเหมือนจีนแบบขับรถไฟฟ้าทุกคนเนาะมันก็จะยิ่งเงียบเลยจะเงียบมาก
0: ปีน
1: เพราะว่าบีบแตรปีนเอาสมมตินะมีขึ้นมาสักปีนเลยนะสะดุ้งอ่ะปิ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะดุ้งแน่ๆเลยเฮ้ยมันบีบแตรมันด่าเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากนะไอ้บีบแตรนี่นะ
2: ครับผม
1: นั่นแหละก็จริงๆก็บีบทักทายก็ได้นะแต่ว่าอย่าบีบแตรเหมือนรถสิบล้อนะ
2: แบบทักกันใช่ไหม
1: แต่ทักกัน
0: ส่วนความคืบหน้าอุบัติเหตุ
1: ค่ะอ่ะสายมาได้เหรอ
0: ในสายเราเป็นพี่รถเกี่ยวกับเรื่องรถพอดีเลยวันนี้น้องเมย์แจ้งมาแล้ว
1: ว่
0: าร
1: ับ
0: สายก
1: ันครับรับเลยค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สิบล้อมาพอดีเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่สีน้องน้องครับ
0: ครับ
1: เติมค่ะอยู่สีเจ
0: ๊พี่ตินพี่ตินพี่ตินพี่ตินเนี่ย
4: มาเรื่องน้ำมันพอดีเลยเรื่องปั๊มน้ำมันนี่มันมีปัญหามาตลอดอะสี
1: ค่ะ
4: เพราะว่าไม่ว่าที่ไหนมันก็มีปัญหาเพราะว่าตอนที่ผมโทรหาพี่ที่อยู่อุบลนะผมมาลงไอ้ปั๊มไอ้บ้านผือน่ะผมก็ลงน้ำมัน
0: อ๋อ
4: ผมมาถึงผมจอดเพื่อที่ผมไปเดินทางเซเว่นผมเลยไปทักพ่อบ้านว่าเอ๊ะทำไมคนตายเยอะทำไมเกมไม่ยกไอ้สารพับผูไม่เขาเนาะแค่ผมพูดแค่นี้เองมาลงน้ำมันแล้วก็ไปลงใส่95พันลิตรลงพันลิตรครับสักพักหนึ่งผมสะดุ้งเอ้าไอ้เที่ยวก่อนเนี่ยมันช่อง5เนี่ยมันเป็น95แต่ช่องนี้มันเป็นดีเซลถูกหักไปหมื่นกว่าบาทยังใช้นี่ไม่เสร็จเลยพี
0: ่อ๋อลงผิดนี่แหละพี่เหรอ
4: ครับลงผิดก็ต้องเอาไปขายเป็นดีเซลหมดก็เลยเนี่ยหักไปหมื่นกว่าบาทใช้หักเดือนละพันละพันก็เลยนี่แหละอยากทราบว่าไอ้เรื่องที่เขาออกกฎมาเนี่ยคือมันเป็นยังไงไอ้ที่วิ่งรถเนี่ย4ชั่วโมงจอด4ชั่วโมงจอดทีนี้ผมวิ่งจากขอนแก่นมากันทรักนี่มันบางเส้นทางมันไม่มีรายทางให้จอดเลยทีนี้หนังสือเขาก็ส่งมาตลอด
1: เราวิ่งเกินเวลาอย่างนี้ทุกชั่วโมงอ่ะพี
4: ่ครับ
1: แล้วต้องจอดทุกชั่วโมงนี้เพราะอะไรคะพี่วิจิน
4: เขาให้จอดพักครับ
1: อ๋อแต่จอดพักชั่วโมง
4: ครับคือเส้นที่วิ่งไปขอนแก่นจากเวงน้อยเวงใหญ่มาเวงน้อยมันไม่มีไรทางให้จอดแล้วก็เส้นไอ้พยัคฆ์ไปหน้าเชือกไอ้บริบือนี่ก็มันก็ไม่มีไรทางสมมติว่าวิ่งไปถึงปั๊บประมาณ4ชั่วโมงปุ๊บไปถึงตรงนั้นมันก็จอดไม่ได้เพราะว่าถ้าจอดถ้าเกิดเขาวิ่งมาชนท้ายนี่ก็ผิดอีกใช่ไหม
1: ใช่
4: ครับ
0: แล้วรถเรามีพวก GPS อ่ะพี่

0: เขาติด GPS
1: ได้ตามอยู่ใช่
2: ใช่ไหมเขาออก
1: บริษัทตามเราด้วย GPS ใช่ไหมพี่ถ้าไม่จอดก็คือผิดอีก
0: เขาจะรู้ได้ไงว่าเราจอด
2: คือจอดแล้วก็ต้องดูการให้ขึ้นสัญญา

0: ผม
1: อธิบดีเป็นคนออกกฎหรือเป็นใครออกกฎ
0: ใช่ใช่ใช่ครับอธิบดีขนส่งทางบก
2: อธิบดีเป็นนั่นแหละค
1: ่
2: ะ
1: ก็ถ้าเป็นอธิบดีออกกฎเนี่ยย่างกรมการป่าไม้เนาะเขาออกกฎเนี่ยย่างพี่น้องภาคใต้เขาเดือดร้อนลุกเป็นไฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแต่พี่น้องภาคใต้เพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ถ้าเป็น
2: น่าจะมีแค่ยกเว้น
1: บางพื้นที่ใช่ไหมคือชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปแจ้งความอะไรเลยนะถ้าอย่างที่แม่ผมนี่มันมีโฉนดอยู่ครึ่งหนึ่ง44ไร่ก็มีโฉนดไอ้7ไร่ไอ้ครึ่งหนึ่งนี่มันเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้เขาคนกรุงเทพเขามาขุดต้นไม้ผมก็ไปแจ้งที่โรงพักครับว่ามีสิทธิ์อะไรไม่แจ้งมาอ๋อก็เป็นที่มาครอบครองเป็น200กว่าปีแล้วแต่ว่ามันได้โฉนดครึ่งหนึ่งทีนี้ไอ้ครึ่งหนึ่งมันเป็นออกเป็นป่าสงวนก็เลยบอกว่าโอ้แจ้งไม่ได้เอาแล้วใครเป็นคนแจ้งวะต้องอปต.นี่นะต้องอปต.และเทศบาลน่ะหรออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับที่พี่น้องภาคใต้ที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นโจรเพราะบางที่เขาไม่เข้าใจขอว่าเป็นออกเป็นอาสวนแห่งชาติทั้งหมดเลยที่ทวารสายอยู่ตั้ง100-200ปีทีนี้ก็กรมการป่าไม้ไปออกโฉนดไอ้กรมการอนุรักษ์ออกไอ้ออกเป็นอาสวนแห่งชาติทีนี้ชาวบ้านใครอยู่มามันก็เดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับ
0: โอ้อันนี้ที่
1: มันมีเรื่องเผาโน่น
0: เราก็ไปแจ้งอะไรไม่ได้ใช่ไหม
1: มันผมว่ามันเกี่ยวกันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ยาเสพติดนะมันเกี่ยวกับที่เขาออกกฎมาอย่างเงี้ยมันก็เลยชาวบ้านมันก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะ
0: แต่ในกฎนี้เขาอนุโลมให้ว่าสามารถถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดอันตรายอยู่ในจุดที่เปลี่ยวเงี้ยเขาให้เลทได้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมีผลไหม
1: แล้วครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพวกผมนี่ทำงานมันต้องไป400กิโลนี่ผมวิ่งเพราะว่าครั้งนี้ก็ปิด2ทุ่มเนี่ยถ้าผมจอดเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันเหมือนกัน
0: เนาะ
1: คือมันจะมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยก็ยังที่มันมีปัญหาอยู่ในพื้นอะที่ภาคใต้ครับเป็นศรีสะเกษมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไอ้เลยน้ำตกหัวจันนี่พวกป่าไม้ครับไปยึดของชาวบ้านหมดเลยนะผมถามพี่ว่าเอ้าพี่ไปตัดต้นยางเขาทิ้งยังไงครับพี่เขาประชุมที่นะที่ว่าการพี่ก็ตัดอยู่นี้แหละของป่าไม้นะเขาไปตัดอ่ะทีเขายึดหมดเลยอยากได้ตรงไหนเขาไม่เคยคิดว่าเสียค่าเวรคืนอะไรนี้ให้ชาวบ้านเขายึดเอาอย่างเดียวมันนั่นแหละผมว่ามองดูว่าพี่น้องภาคใต้เขาก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกัน
0: แต่ก็น่าคิดนะพี่สีนะ
1: คร
0: ับ ที่อย
2: ่
0: างนี้อันหนึ่งกลุ่มอาชีพที่แบบมีความจำเป็นต้องยิงยาวอ่ะไปเอาน้ำมันเอ้ยอย่างพี่เอาน้ำมันได้จากไหนนะพี่เอาน้ำมันจากไหนไปไหน
1: อ๋อขอนแก่นอันนี้พี่วินขอนแก่นแต่ก่อนพี่วินสระบุรีไง
2: ทางอยู่ขอนแก่น
0: ขอนแก่นแล้วก็เอาไปส่งแถวพวกศรีสะเกษ
1: กันก็ส่งนั่นทะลักเนี่ยไอ้ปั๊มที่จรวดตกใส่นี่แหละที่พี่บอกว่า
0: พี่ลงน้ำมัน
1: แ
0: ล้วมันว่าขอนแก่นมาถึงนี่มันเกิน4ชั่วโมงพี่เกินเหรอ
1: มันเกินเพราะว่ามันวิ่งจากอันนี้ไปมันก็ไปถึงแถวพุทธไทยสงฆ์มันก็4ชั่วโมงแล้วแล้ววิ่งจากนั้นไปอีกก็4ชั่วโมงอีกแล้วมันจอดแล้วมันจอดไม่ได้ค่ะจอดไม่ทัน
2: ไหลทางมันไม่มี
1: จอดถ้าจอดเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันอีก
2: อ๋อนี่คือปัญหาเราเคยแจ้งสะท้อนไปที่บริษัทไหมคะ
1: ก็เขาส่งมาที่บริษัทนั่นแหละบริษัทก็ส่ง
2: นั่นแหละเราเคยบอกบริษัทไม่ผู้มีอำนาจในบริษัทว่ากรณีอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไง
1: มันแก้ไม่ได้เพราะว่าออกเหมือนมันมือโชค
2: เขาก็ให้คนขับแก้เอาเอง อย่างนั้นเหรอ

0: พราะว่าเวลาไปต่อทะเบียนปุ๊บนี่เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับไงไม่ทำตามกฎครับอย่างปีที่แล้ว
1: ไม่แต่ว่าบริษัทก็ต้องช่วยดูแลเลยนะว่าในกรณีแบบนี้บริษัทจะแก้ปัญหาเรายังไงอ่ะ
0: บริษัทเขาไม่รับผิดชอบเพราะเขาโยนให้คนขับหมดเลยครับ
2: กฎหมายมันออกมาเพื่อแบบว่าพวกรถทัวร์ที่วิ่งระยะยาวเขากลัวอุบัติเหตุให้คนขับได้พักนะแต่เขาไม่ได้คิดถ
1: ึ
2: ง
1: ว่า
2: ต้องเป็นรับส่งของอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็โทรซื้อทำไงแวะบ้านแวะเข้าไปในบ้านชาวบ้านได้ไหมมันจะได้ไม่ขีดขวาง
2: รถน้ำมันนะพี่
0: ผมฟังที่ได้ที่อยู่ถนน24นะเข้าไปในกันทลักไม่ฟังไม่ได้แล้วเขมรมีแต่สถานีชุกเขมรเลย
1: อ๋อไม่บ้านชาวบ้านอีกว่าถึงเวลาพักแล้ว4ชั่วโมงครบแล้วแวบเข้าไปขอพักชาวบ้านตกใจอีกรถน้ำมันเข้าไปจอดอยู่น้องจริงบริษัทต้องแก้ปัญหานี้ให้กับคนขับนะลุงเนาะ
2: อือเนาะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากฝั่งคนที่เขา
0: แก้ไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าเขาออกกฎมาอย่างนี้คือ ตอนที่ไปต่อทะเบียนนี่เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับอย่างเดียว
2: โอ้เขาไม่ได้คิดถึงคน
0: ขับถ้าก
2: ลุ่มอาชีพนึงนะเขาคิดถึงแต่รถบัสรถทัวร
0: ์ครับทั่วประเทศเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นะคนละ 5,000 5,000 เงินไม่ใช่น้อย
1: ๆใช
2: ่ปรับที 5,000 เลยพี่เนาะ
0: ครับก็ปีที่แล้วนี่ไปต่อ 2,000 อ่ะเวลาอันนี้คือผิดกฎเขาถ้าใช้ความเร็วอย่างเงี้ยเขาให้วิ่ง60ถ้าเราไปวิ่ง70 80ถ้าเขาจับความเร็วนี่ก็ถูกปรับตอนไปต่อภาษีเขาจะให้คนขับเสียภาษีแต่ปีนี้อาจจะนั่นแหละผมว่าไม่น้อยนะค่าปรับเนี่ย
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่โดนทุกคนแหละเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้มันทำไม่ได้แล้ว
1: เป็นการที่เขาต้องทันเนาะการแก้ปัญหานี้ยังไงค่ะพี
2: ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอหรือได้ไปสัมภาษณ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเจอเดี๋ยวจะไปสะท้อนปัญหานี้ให้นะพี่นะ
1: ใช่นะคะก็ให้บริษัทจ่ายให้ถ้าบริษัทแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนาะค่าปรับ
0: มีใครแก้ให้ได้ไหมประจักษ์แก้ที่คนส่งแค่นั้นอะ
1: ต้องบริษัทแหละบริษัทต้องเป็นผู้จ่ายถ้าอย่างนั้นค่าปรับตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อถ้าบริษัทเขาเข้าใจให้ก็ดีสิเพราะว่าเขาโยนให้คนขับเพราะว่าคนขับไม่ปฏิบัติตามไง
1: เราก็สะท้อนแบบนี้สินี่แหละว่ามันจอดไม่ได้ถนนมันไม่ปลอดภัยจอดกับไม่จอดไหนจะปลอดภัยกว่ากันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วคนขับคนอื่นเนี่ย
0: ถนนเส้นสีวิ่งนี่มันเป็นถนน2เลนหรือ4เลนนี่เพราะว่ามันมี4เลนบ้าง2เลนบ้างนี่นะ
1: พี่ตินได้คุยกับบรรดาเพื่อนๆคนขับไหมว่าจะแก้ปัญหานี้กันยังไงคนอื่นเนี่ย
2: ออกให้เร็วขึ้นได้ไหม
0: มัน
2: ออกให้เร็ว
0: คุยกับใครก็แก้ไม่ได้เพราะเขาถูกทั้งประเทศเลยเขาออกมามัดนี่ทั้ง
1: ประเทศเลยมันโดนเสียค่าปรับกันทั้งประเทศใช่ไหม
0: อ๋อครับคือรถบรรทุกนี่4ชั่วโมงต้องจอดคร
1: ับ ค่ะอ๋อค่ะค่ะมีคนแนะนำว่าให้หาบ้านเล็กบ้านน้อยไว้กลางทางพี่จะได้แวะ
0: คร
1: ับ คำของ
0: ว่าในขนาดนี้แล้วมันแวะไม่ได้บ้านเล็กบ้านน้อย
1: ไม่ได้
2: แวะไม่ได
0: ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะทำงานอยู
2: ่อันนี้
0: ม
2: ัน
0: เหมือนตัวสิบล้อเหมือนสมัยก่อนแวะได้อันนี้แวะไม่ได้จะมีGPSเนี่ยจะแวะไม่ได้
1: ก็ไม่รู้ไงว่านั่นเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเราโอเคแล้วก็
0: ครับ
1: ระวังนะกัน
0: ขับ
1: ต่อไปนะพี่นะ
0: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่สะท้อนปัญหา
0: ครับ
2: ครับ

นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะมาดูเรื่องขององค์การพระสงฆ์ในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะพระเพลก็คงจะต้องจำพรรษาอยู่กับวัดเนาะจะไม่ไปไหนเนาะไม่ทุดงไม่อะไรไม่ออกไปไหนแต่ว่าเมื่อวานที่บุรีรัมย์สภ.เมืองบุรีรัมย์ท่านผู้กำกับจำหนัดสิริเลี้ยงนะคะสั่งการให้ฝ่ายสืบพร้อมชุดสืบชุดใหญ่เลยนะคะนำหมายจับสารบุรีรัมย์เข้าจับพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าตูมค่ะน้องดงคือพระสมเกียรติโอ้ดูแกหนีคดีมาบวชตั้งแต่ปี49อ่ะปีนี้69กำลังจะหมดอายุความอยู่แล้วเชียวโดนจนได้นะคะในข้อหาอะไรข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตำรวจก็พาไปสืบนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะอดีตพระสมเกียรติสืบปุ๊บก็เป็นอดีตพระทันทีก็ให้การว่าเมื่อปี49เนี่ยไปทำงานเป็นรปภ.ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์ก็ไปก่อเหตุหัวหน้าเด็กเสิร์ฟอายุ19ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่บุรีรัม

0: แล้วก็หนีไปบวชเป็นพระตั้งแต่ปี51แล้วก็สึกออกมารอบนึงเมื่อปี65จนปี66กลับไปบวชอีกรอบนึงยอมรับว่าตลอดเวลาที่บวชเรียนเพื่อจิตใจสงบพยายามสร้างบุญกุศลไถ่บาปอบรมสั่งสอนตัวเองอยู่เสมอว่าคงหนีตำรวจไม่พ้นหนีไม่พ้นหนูหนีไม่พ้นรู้แล้วว่าเวรกรรมต้องตามทันและไม่ได้รู้สึกตกใจเมื่อวานนี้ที่เห็นตำรวจเข้ามาจับกุมถึงกุฏิโอ้โหผู้กำกับบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้นะติดตามมาตลอดจนกระทั่งสืบทราบมาว่าแอบไปบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ท่าตูมนะเพื่อพางตัวจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็จับได้ในที่สุดนะคะอายุความเดือนหน้าหมดคันธงเดือนกันยา19ปี11เดือนสุดท้ายไม่รอดนะคะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก็อายุไม่ได้เยอะมาก50ปี50ปีก็ติดคุกสัก4ปี20เนาะ
1: โอ้ครับนี่ไม่รู้ว่าคนเนาะคนที่ทำกระทำความผิดเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในท่าเหลืองนี่มากน้อยยังไงนะพี
0: ่โอ
1: ้คนที่เขาคิดแบบนี้ว่าเออหนีความผิดมาบวชดีกว่าอย่างเง
0: ี
1: ้
0: ยโอ้ไม่รอดหรอ
1: ครับ
0: แต่ก็อาจจะมีบางคนก็รอดนะบางคนก็หนีจนรอด
1: บางคนอาจจะที่เราเนี่ยที่เราไปใส่บาตรอยู่ด้วยความเคารพพระคุณเจ้าที่เราใส่บาตรเนี่ยไม่ดูว่ามีอย่างนี้บ้างหรือเปล่า
0: ไปถามได้ไหมอ่ะขอโทษพระคุณเจ้ามีคดีติดตัวไหมจ๊ะมีคดีติดตัวไหมเจ้าคะอ๋อดีโยมทำไงอ่ะ
2: อ๋อ
0: คือมนต์ค่ะอย่างนี้เหรอ
2: นั่นสิ
0: โอ้
1: คนที่คิดหนีคดีมาบวชนี่ก็ต้องมีนะ
0: นี่ก็พระสมเกียรติยังบอกว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยเวรกรรมก็จะตามทันสักวันหนึ่งแล้วก็มีวันนั้นจริงๆนะท่านก็พูดแหละว่าหนีไม่พ้นก็ดูเหมือนจิตใจก็ไม่สงบหรอกอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมีหมายจับ
1: จริง
0: ก็เลยต้องบวช
1: ขอไว้สักอาชีพแล้วกันนะอย่าเข้าถ้าเกิดการทำผิดแล้วนะพี่นะอย่าเข้ามาบวชเลย
0: อ
1: ันนี้ข่มขืนด้วยใช่ไหมการทำการข่มขืนเข้าไป
0: ค่ะข่มขืนข่มขืนอย่างเดียวนะไม่ได้ฆ่านะแต่ว่ามันเป็นตราบาปกับน้องผู้หญิงคนนั้นอายุ19
1: นั่นคือ
0: ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ40อ่ะใช่ไหม39 40ปีเป็นตราบาปนะคะนะก็จบเรียบร้อยรวบได้
1: นะโดนจับไปสดใช้กรรมตามที่แกบอกไว้แล้วว่าวันหนึ่งต้องโดนก็โดนจริงแหละนะครับส่วนอีกคนนี้ที่โดนเนี่ยนะครับนี่ฮะไปกด ATM หน้าร้านทองในย่านนวนครนะครับปทุมธานีกด ATM ปรากฏว่าโดนเจ้าของร้านทองเนี่ยออกมาด่าออกมาไล่ฮะแล้วไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะเมื่อวานผมไปนั่งดูคลิปแล้ว
0: ใคร
1: ผู้เสียหายเขามากันหลายคนเจ้าของร้านออกมาด่า
0: ด่าทุกคนที่ไปกด ATM ตู้นั้นเหรอ
1: ส่วนใหญ่เอาด้วยคำว่าส่วนใหญ่เพราะคู่กรณีเนี่ยออกมาเนี่ยที่เห็นเนี่ย3-4รายแล้วพี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันไหนถือว่าเขาจะมีตู้กสิกรเนี่ยตั้งอยู่นะครับหน้าร้านทองคนที่กดก็ต้องเดินขึ้นไปบนหน้าร้านซึ่งเขาปูกระเบื้องไว้นะเขาปูกระเบื้องไว้เป็นเราก็ไม่รู้เป็นพื้นที่ของเขาหรือมันต้องเป็นฟุตบาทหรือมันต้องยังไงไม่รู้นะมันต้องขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นพื้นที่ของใครยังไงตรงนั้นนะฮะแล้วการที่ตู้ ATM มาตั้งเนี่ย

0: ตัวเจ้าของร้านทองต้องได้ค่าเช่าไหมค่าเช่าที่นะ
1: ค่าเช่าพื้นที่ใช
0: ่ค่าเช่าพื้นที่ต้องได้ไหมพี่ต้องได้นะเพราะว่าไฟเฟยต้องเอาจากบ้านเขาเนี่ย
1: ได้ได้
0: เพราะถ้าได้เนี่ยคุณก็ต้องรับสภาพนะว่าอ้าวคุณได้เงินจากแบงค์ใช่ไหมคุณจะมาหวังว่าบ้านคุณจะเงียบสงบมันย้อนแย้งนะใช่ไหม
1: ไม่ถ้ากดเอ็นกดเดี๋ยวกดเงินมันเสียงดังขนาดที่ต้องรบกวนเลยเหรอ
0: บางคนโทรศัพท
1: ์
0: เปิดสปีกเกอร์โฟนโอนไปไหนอ่ะเอ้าโอนแล้วจะโอนให้กี่บัญชีโอนกี่บาทเอาเลขมาเอาเลขมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะเจ้าของทองบอกบางคนมาแบบกดเสร็จไม่ปลายสูบบุหรี่ก่
1: อ
0: นสบายใจ
1: แล้ว
0: มีเงินแล้วสบายใจสูบบุหรี่ก่
1: อ
0: นบางคนเสียงดังไงคุยกันมายืนกดโอ้โหยืนคุยกันนั่นแหละแล้ว
1: ถ้าเป็นเราชอบนะรู้สึกได้ยินเสียงชาวบ้านได้ดูเรื่องชาวบ้านดีจังโอ้ยมีตังว่ะไอ้คนเนี้ยมันโอนให้คนโน้นคนนี้อะไร
0: เออบ้านนี้เขาไม่ชอบบ้านนี้เขาบอกว่า
1: เขาไม่ชอบเขาอยากอยู่ในความ
0: สงบจะมากดก็คือกดยืนนิ่งๆเงียบๆกดแล้วไปเขาต้องการแบ่งนั้นทั้งที่บางทีร้านทองเขาก็มีกระจกนะพี่มีกระจกกั้นนะผู้เสียหายส่วนใหญ่บอกว่าเขาจะเดินออกมาด่าแบบเดินออกมาแบบเกลี้ยกล่อมอ่ะร้านทองจะเดินออกมาแบบเกลี้ยกล่อมแล้วก็ไล่เขาบ้างด่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้อยคำหยาบคาย
1: เคย
0: มีผู้เสียหายคนหนึ่งเมื่อวานที่ออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยโดนร้านทองเนี่ยต่
1: อ
0: ยแล้วจังหวะที่เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยร้านทองเขาก็ออกมาเผชิญหน้ากันอีกรอบหนึ่งผมพยายามฟังจับใจความเนี่ยทางฝั่งคนที่ปรากฏ ATM ก็ถามว่าแล้ววันนั้นต่อยเขาทำไมไอ้ทางนี้ก็ทางร้านทองก็ตอบประเด็นนี้ไม่เคลียร์อ่ะพูดตรงๆนะไม่ค่อยเคลียร์ก็จะแบบว่าเขาเสียงดังบ้างเขาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะพี่อย่างนี้ต้องหาคนกลางมาเคลียร์แหละเพราะว่าทางนู้นเขาก็จะอ้างเดี๋ยวว่าคนที่มากดเนี่ยเหมือนกับมาก่อกวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาว่ามาก่อกวนพวกนี้มาก่อกวนพี่แล้วก็แล้วบางทีคนกด ATM เขาก็ต้องมีการคุยกับทางปลายสายเหมือนกันนะว่าหรือยังไงต้องคุยกันไปให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปแบบเงียบๆค่อยๆย่องขึ้นไปถ้าจะมากดตู้นี้ต้องค่อยๆย่องขึ้นไปแล้วก็กดเสร็จกลับห้ามโทรศัพท์ห้ามอะไรยังไงเลยบางคนเขาบอกจะมาห้ามเขาโทรศัพท์ได้ยังไงเขาไม่ได้ไปคุยในร้านทองนี่ถ้าผมเดินก็ไปซื้อร้านทองผมไปเสียงดังแล้วนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนก็บอกนะอันนี้ผมอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วคุยโทรศัพท์มันผิดตรงไหนเดี๋ยวพี่สีลองหาคลิปดูแล้วก็หรือคุณผู้ฟังก็ลองดูก็ได้ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ทีมไหนระหว่างทีมร้านทองกับทีมคนกด ATM
1: คือถ้าไปดูข่าวจากสำนักต่างๆที่เขานำเสนอนะเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยแกบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ก็มากด ATM เนี่ยมาสร้างความรำคาญตรงหน้าร้านแกบอกว่าอยากจะให้บริเวณหน้าร้านเนี่ยสงบแล้วก็คือบางคนมาสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเปิดสปีกเกอร์โฟนเปิดลำโพงเสียงดังคุยนานจอดรถหน้าร้านนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: คือจริงๆ
1: นั้นก็เป็นของร้านทองนั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: ร้านทอง
0: คือพี่
1: ร้านทอง
0: พี่ก็เป็นคนร้านเมื่อวานมีประเด็นนะแล้วว่ายกออกร้านทองก็บอกอ่ะทำไมผมต้องยกออกอ้าวก็ในเมื่อเราเป็นคนรำคาญคนง่ายอ่ะใช่ไหม
1: ถ้างั้นเจ้าของร้านทองต้องเสียประโยชน์ตรงนี้ไปก็คือว่าให้ธนาคารก็คือไม่ก็คือติดต่อธนาคารเลยว่าไม่เอาละไอ้รายได้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะค่าเช่าเนี่ยเนาะ
0: มีคนเสนอร้านทองบอกว่าทำไมผมต้องยกออกอ้าวผมก็ย้อนแย้งก็ถ้าต้องการความสงบอ่ะใช่ไหมล่ะพี
1: ่ใช่ไหมก็ไม่ต้องเอาผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานที่พนักงานร้านทอง
0: ไม่ให้ใครมาอยู่หน้าร้านเลยถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อทองก็เอาตู้ ATM ออก
1: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นมันก็อย่างเงี้ยไม่งั้นมันคนที่มากด ATM ก็จะไปห้ามอะไรเขาได้มากมายนะ
1: ก็นั่นน่ะสิพนักงานร้านทองคนนี้ก็บอกว่าเขาก็เข้า

0: ทางเจ้าของร้านแหละก็บอกว่าเขาทำงานมาที่นี่3ปีแล้วก็เป็นคนช่วยดูแลตู้ ATM ให้กับเจ้าของร้านทองดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าร้านไปด้วยยืนยันว่าไม่ได้ห้ามคุยโทรศัพท์หรือห้ามกดเงินเพียงแต่ขอให้ลดเสียงปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วคุยโทรศัพท์โดยไม่รบกวนบริเวณหน้าร้านก็พอนะ
1: ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ห้ามโทรศัพท์แต่ไม่ได้ให้คุยเบาๆ
0: ให้คุยเบาๆให้ปิดลำโพงเวลาคุยเอาอย่างนี้ง่ายกว่าก็คือว่าเจ้าของร้านทองต้องติดต่อธนาคารว่าไม่เอามันละให้ปิดให้ยกตู้ไปที่อื่นดีกว่าถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าต้องการความสงบก็ต้องอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะเอามาออกป่ะนะเพราะว่าเห็นพี่หนุ่มกัญชัยก็เล่าในช่วงข่าวเที่ยงของเขาอ่ะ
0: โอ้
1: ก็น่าสนใจว่าจะแก้ปัญหายังไง
0: มีคนไปกดเงินสักแสนหนึ่งอะมีกดแสนหนึ่งแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยคุยโทรศัพท์เสียงดังพอกดเงินปุ๊บเดินเข้าร้านทองซื้อทองเนี่ยจะโดนด่าไหม
1: ไปซื้อร้านอื่น
0: ไม่ซื้อร้าน
1: ดูทรงแล้วคนแถวนั้นไปซื้อร้านอื่นดูทรงแล้ว
0: มันก็ต้องทำใจเนาะเจ้าของร้านทองนะคะเพราะว่านี่คือก็ถ้ามีผู้เสียหายคือไม่ใช่คนเดียวไอ้โดนเขาบอกว่ามีผู้เสียหายโผล่เพิ่มมาหลายคนแล้วนะคะว่าบางคนก็โดนด่ากราด
1: เมื่อวานเขาไปรวมตัวกันออกมาสิออกมาสิเก่งให้เหมือนก่อนหน้านี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปตะโกนท้ากันอยู่ทางนู้นก็ออกมาถ่ายคลิปเหมือนกันทางร้านทอง
0: สุดงงเลยนี่บางคนบอกว่าสุดงงเลย
1: คุณวังเนี่ยเดี๋ยวตอนพักเบรกลองไปหาคลิปดูมันดีเหมือนกันแล้วก็อะไรกันแล้วมันจะจบกันได้ยังไงอย่างนี
0: ้ย้ายตู้ไปไว้ที่อื่น
1: แล้วร้านทองมีบอกนะเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมันเนี่ยสองสามวันนี้รู้สึกสงบดีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนมากด ATM อ้าวย้ายออกย้ายตู้ออกถ้าพี่ไม่ชอบอย่างนี้พี่ต้องย้ายออกใช่ไหม
0: ก็ไม่ยอมให้ตู้ออกเพราะกลัวค่าเช่าเสียกลัวค่าเช่าหายไปอันไรอย่างงงเลยแต่ละอย่างนะคะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดย่อ
10: หลังออกกำลังกาย
11: หรือเล่นกีฬา
10: ให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
14: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: 26สิงหาคมหลายคนรอใจจดใจจ่อจะเชียร์น้องเมนเน่ตอน7โมงเวลาประเทศไทยนะน้องรุ่ง
1: เช้านี้
0: อีก1ชั่วโมงเนี่ยค่ะใช
1: ่โอ้ครับผม
0: 7โมงนะคะก็2ทุ่มเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะคะก็ประมาณ7โมงเช้า
1: สรุปว่าเราโหวตไม่ได้ใช่ไหมพี่
0: เราโหวตน่าจะทาง TikTok ได้ไห
1: ม
0: สิทธิ์การโหวตนั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะคนไทยต้องผู้ชมในสหรัฐอเมริกาอายุ16ปีขึ้นไปนะคะผ่านแอปของรายการ ATT ผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ผ่าน TikTok 3ช่องทางนี้เท่านั้นนี่คือสิทธิ์การโหวตของเขานะคะแพ้ชนะ
1: คนไทยที่อยู่อเมริกานะ
0: ใช่3ช่องนี้เลยก็เดี๋ยวการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มละ11ทีมขึ้นแสดงก็น้องเนนี่อยู่ในกลุ่มที่2นะก็คือสัปดาห์ละ1กลุ่มใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วไป1กลุ่มละสัปดาห์นี้ก็เป็นกลุ่มที่2ก็คือเนเน่จะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ต้องเขาบอกว่าต้องเกาะติดว่ามันจะมีปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ใช่ไหมกรรมการจะกดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ากรรมการกดเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีแล้วก็จะประกาศผลในวันถัดไปนะคะนี่คือที่คนไทยรอเพราะว่าประโชเดี๋ยว7โมงเนี่ยประโชรอบนี้เสร็จแล้วก็จะมีการเปิดโหวตแล้วก็จะประกาศผลโหวตในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยค่ะน้องบุ้ง
1: คร
0: ับ ก็ไม่ให้โหวตนานประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้น
1: โอ้ยต้องฝากพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่อเมริกานะ
0: ใช่
1: เนี่ยมี FC รายการเราที่พี่อะไรที่จากยูท่าส่งจังนะ
0: โอ้
1: คนไหนโหวตได้โหวตได้พี่อยู่ในเป็นคนไทยในอเมริกาในโหวตได
0: ้ก็เขาบอกว่าก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่เนเน่จะเป็นแชมป์แล้วก็สมมุติจริงๆถ้าไม่แชมป์เนเน่ก็มีสิทธิ์จะได้ขึ้นเวทีจะได้มีงานเป็นผลงานของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีการวิเคราะห์กันค่ะโอ้เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับไลฟ์โชว์นะคะทางช่อง NBC ในสหรัฐนะคะอันนี้คือคะแนนโหวตล้วนๆเลยนะในผ่านเข้ารอบนะกรรมการเนี่ยกรรมการไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องให้ชาวสหรัฐและชาวปอร์เตริโกด้วยนะสองประเทศนี้นะที่จะโหวตได้นะคะก็เห็นทาง CP เขาเช่าพื้นที่จอที่ไทม์สแควร์ใช่ไหมที่นิวยอร์กถ่ายภาพของเนเน่แล้วก็มีข้อความมีการให้กำลังใจมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าเขาน่าจะเห็นกันทั่วโลกแล้วล่ะ
1: โอ้ดังเลย
0: ดังเลย
1: ขึ้นไทม์สแควร์ได้เนี่ยโอ้โหเขาว่านะต้องสุดยอดจริงนะ
0: ใช่รู้ใช่ไหมว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กอะบลูมเบิร์กนี่ก็เป็นสำนักข่าวด้านเศรษฐกิจนะก็ไม่ใช่ก็คือเขาเป็นสื่อเน้นในเรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่าความโด่งดังของเนเน่รอยัลประเทศไทยเนี่ยกำลังจุดประกายความหวังใหม่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางสู่ภูเก็ตประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นเองบลูมเบิร์กเขาวิเคราะห์อย่างนี้เลยเขาวิเคราะห์อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันคือมันทำให้คนอยากจะมาน่ะเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ซีรีส์อะไรต่างๆนะคะของอเมริกันนะช่อง HBO เขาเนี่ยที่มาถ่ายทำในบ้านเราก็นำเสนอพวกทิวทัศน์ในเขตร้อนรีสอร์ทหรูๆก็เหมือนกับกระตุ้นให้เกิดความสนใจไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอมารอบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาชมคอนเสิร์ตของเนเน่ที่ตลาดนาคาโดยประมาณนี้
1: มาดูเหมือนแม่มันดูสดๆใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่เธอต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
0: ความยาวเลย

กลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันพุธ

0: อของบูมเบิร์กอ่ะก็เป็นก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีถึงความโด่งดังว่าแสดงว่าฐานแฟนคลับของเมเน่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยกันเองแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะกระจายไปทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ยังไม่มีใครทราบว่าเนเน่จะ จะร้องเพลงอะไรใช่ไหม
1: ครับเขาคงต้องเตรียมเอาไว้โชว์เลยเนาะ
0: ใช่ก็น่าจะคุณพ่อแหละคนเดียวนะที่รู้กับน้องค่ะก็เดี๋ยวรอดูการแสดงของเธอนะคะช่วง2ทุ่มของสหรัฐก็คือเป็นช่วงเวลาพรามไทม์เลยเนาะ
1: ครับ
0: ดูก็ทั่วโลกแน่ๆนะคะอีกประมาณ40นาทีจะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปชมได้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่เช้านี
1: ้
0: ค่ะ
1: มาดูอาการของศิลปินตลกคนนี้หน่อยนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะล่าสุดนี่ตกบันไดนะครับตกบันไดนะโอ้ปรากฏว่าภรรยาอย่างพี่ตั๊กสิริพรนี่ไปบอกเป็นห่วงเลยนะฮะห่วงบันไดที่บ้านนะฮะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่ข่าวก็แซวนะก็คือคนน้องเป็นตลกเนาะมันก็ความเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงไปได้นะครับเขาก็จะมองเรื่องทุกอย่างเป็นแบบให้มันเป็นเรื่องแบบสนุกสนานไว้ก่อนนะฮะทางนั้นที่เป็นเหตุระทึกนะก็เล่าเหตุการณ์ที่สามีอย่างคุณนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยนะครับลื่นตกบันไดขณะอุ้มน้องหมาออกไปนะขับถ่ายที่หน้าบ้านเขาบอกว่าโอ้โหโชคดีทั้งคนทั้งหมาได้ปลอดภัยนะฮะก็เธอบอกว่าลูกชายเนี่ยน้องภูนะฮะลูกชายของแม่ตั๊กกับพ่อหนุ้ยเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะบินไปเรียนต่อปริญญาโทนะพี่ที่อังกฤษนะเดือนหน้าแล้วนะครับแม่ตั๊กก็บอกว่าก็ไม่ได้ห่วงลูกอะไรเท่าไหร่หรอกเชื่อว่าลูกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับนะถามว่าทำไมไม่ไปส่งลูกที่สนามบินนะหัวร้องไห้น้ำตาแตกหรือเปล่านะครับมาปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่เลยอีพ่อมันเนี่ยนะครับคือคุณพี่นุ้ยเนี่ยนะฮะเป็นห่วงน้องหมาที่บ้านก็เลยไม่ไปส่งลูก
0: อ
1: ันนี้อาจจะประชดหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะกลัวงัวแบบกลัวร้องห่มร้องไห้กันนะเน
0: า
1: ะโอ้โหนะ
0: แต่ก็ไม่บาดเจ็บใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ลื่นตกลงไปดีเขาบอกว่าดีหัวไม่ฟาดนะแต่เขาบอกวันนั้นน่ะคือฝนมันตกแล้วบันไดบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องอันนี้ก็ต้องระวังกันนะคุณผู้ฟังเนาะเนี่ยนะเขาบอกในขนาดบ้านเขาก็ระวังอยู่แล้วนะมันเป็นบันไดที่ลื่นแล้วพี่นุ้ยเนี่ยอุ้มหมาจะพาออกไปขับถ่ายข้างนอกปรากฏว่าหงายท้องตึงเลยนะฮะหัวน้องหมาเนี่ยเกือบจะฟาดบันไดด้วยนิดเดียวเองนะแกก็วิ่งออกมานะวินาทีนั้นแกบอกแกก็เล่านะแกก็รีบวิ่งออกมานะคำแรกในแทนจะเป็นด้วยความลืมตัวไงถามก่อนเลยหมาเป็นไงบ้างสามีนี่ล้มอยู่นะจะถามว่าหมาเป็นไงบ้าง
0: หมาเป็นไง
1: นะครับนะก็เขาบอกคืนนั้นก็เลยทะเลาะกันเลยพี่นุ้ยงอนนิดหน่อยเป็นห่วงหมามากกว่าฉันเหรอนะฮะก็นะศิลปินนะครับนะก็
0: ไม่เป็นอะไร
1: ก็ไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรนี่ก็ระวังเพราะเขามีเอาวงจรปิดมาให้ดูด้วยนะว่าโอ้ตอนล้มไปเนี่ยมันก็ลื่นแล้วปื้ดลงไปเลยนะครับบ้านพี่ๆคนไหนที่เป็นกระเบื้องแล้วช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเราสังเกตว่ารองเท้าท่านควรจะเปลี่ยนหรือยังบางคนแบบใส่หูคีบพวกนี้โอ้ใส่มานานแล้วมันสบายแต่ดอกยางข้างล่างเนี่ยมันไม่มีแล้วนะบางทีมันลื่นนะรองเท้าเนี่ย
0: มีกล้องมีกล้องด้วยเนาะ
1: มีกล้องหน้าบ้านพี่ใช่ไหมกล้องหน้าบ้าน
0: ลื่นจริงโอ้ที่หัวฟาด

0: มันเป็นบันไดท่านเล็กๆอะเนาะ
1: ครับ
0: น่ากลัวนะฝนตกแบบนี้นะครับต้องรู้ที่เก่งเนาะเขาจบประมาณเหมือนวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เก่งมาก
1: เรียนต่อโทรแล้ว
0: สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็พี่ตั๊กก็พูดถึงสามีก็เลยว่าเนี่ยลูกไปเรียนต่อเมืองนอกนะแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บ้านอ่ะหลอดไฟเสียอะไรก็ตามเนี่ยลูกทำหมดเลยแล้วพี่นุ้ยยังไม่ทำพี่นุ้ยจะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเราบอกว่าแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยลูกไม่อยู่แล้วก็บ่นสามีว่าเชียร์ลูกไปเรียนต่อตั้งหลายปีแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ย
1: ต้องอยู่ให้ได้
0: ใช่ไหมต้องอยู่ให้ได้กว่าลูกจะกลับมาค่ะเขาก็ชื่นชมว่าลูกชายเนี่ยไปเรียนต่ออังกฤษก็ไปอยู่คนเดียวแต่ไม่ห่วงเขานะเพราะว่าเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาเก่งมากเขาเป็นคนมัธยัสถ์ออกขี้เหนียวด้วยซ้ำและไม่ติดแบรนด์เนมและไม่ติดแบรนด์เนมนะคะส่วนเรื่องแฟนของน้องภูแม่ก็ถามเป็นระยะแต่เขาก็ชอบอะไรยังไงแล้วแต่แม่จะโอเพ่นเลยเท่าที่ดูรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเจอโลกกว้างมากกว่า
1: ครับผม
0: จากเด็กเล็กๆตอนนั้นที่อยู่ในวงการเนาะก็โตเป็นหนุ่ม
1: ใช่ไหม
0: ค่ะลูกของคนบันเทิงส่วนงานของคุณเรแมคโดนัลนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็สวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายเพื่อนพ้องในวงการแฟนคลับก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะก็ยังคงนี่แหละทั้งคนในและนอกวงการบันเทิงมาคือต้องบอกว่าล้นศาลาจริงๆนะคะมากันเยอะมากวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจตอน16 นาฬิกานะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยรายงานไปแล้วนะว่าทางเพื่อนๆนี่นะคะก็อาจจะมีของที่ระลึกนะคะอาจจะออกมาให้ได้นึกถึงคุณเรกันหลายคนถามถึงครอบครัวของเรแมคโดนัลด์เนาะว่าเขามีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ที่ไหนยังไงจริงๆเขาบอกว่าเรแมคโดนัลด์เนี่ยมีน้องชายแท้ๆชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ก็ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นตากล้องให้กับผู้ชายไปด้วยกันทุกทริปเลยค่ะ
1: น้องชายอ่ะพี่น้องชายแท้ๆเลย
0: น้องชายคนผมยาวใส่แว่นนั่นแหละนั่นคือน้องชายผมยาวหยิกๆอ่ะเวลาก็ไปออกทริปด้วยกันอ่ะนั่นคือน้องชายแท้ๆชื่อแม็กเวลล์ก็บอกว่าเป็นสายเลยในทุกทริปที่ไปกับพี่ชายก็อยู่เคียงข้างกันตลอดนะคะในงานก็เหมือนกันแล้วก็ช่วยดูแลการจัดงานอะไรอยู่ทุกอย่างก็ทุก EP ไปเพจเล่ร่อนน่ะนั่นแหละน้องชายจะเป็นตากล้องให้กับการถ่ายทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับน่าจะต้องสานต่อแหละถ่ายทอดDNA เป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยกับน้องชายคนนี
1: ้โอ้ครับผม
0: ค่ะลุยๆเหมือนกัน
1: เห็นช่องแกวันนั้นก็เพื่อนๆก็บอกว่าอย่างคุณต้าบาร์บี้คุณเลียวพุทธก็บอกนะว่าเดี๋ยวจะก็คงคุยกันแล้วก็คงยังสานต่อนะครับเจตนาลมที่พี่เลเขาตั้งใจไว้เนาะ
0: ใช่จริงๆก็มีสามพี่น้องนะแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ปรากฏตัวไม่อะไรให้สื่อได้เห็นมีพี่สาวอีกคนนึงบ้านเนี้ยมีพี่สาวมีคุณเลแล้วก็มีน้องชายที่ชื่อแม็กเวลล
1: ์
0: ก็น่าจะได้สานต่องานในเพจเล่ร่อน
1: เนาะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคงก็ดาราคงไปร่วมส่งพี่เลไปครับสุดท้ายกันนะครับพิธีชาปนกิจตอน16:00 น.
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่

0: อ่อนนุชนะครับวัดยางอ่อนนุชนะฮะมาดูพี่ฝนชนะสุนทรหน่อยนะฮะพี่ฝนชนะสุนทรกับพี่เจเน็ตเขียว
1: ค่ะ

0: แต่ฝั่งพี่ฝนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรเขา
1: โกรธ
0: ป่ะทำไมอยู่ๆเออเขาโกรธเราน้อยใจเราอ้าวไม่เป็นไรเขาไม่คุยเราเราก็ไม่คุยกับเขาเหมือนกันเนี่ยด้วยความอย่างเงี้ยอยู่ก็ห่างหายกันไป2ปีไม่คุยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสนิทกันมากนะครับเออล่าสุดทั้งสองคนได้มีโอกาสกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเจอกันนะครับในงานเปิดตลาดนะฮะที่อิมพีเรียลเวิลด์สำโรงนะฮะสองคนพอได้มาเจอกันโอ้โหพี่ฝนเขาบอกไม่รู้เป็นไงน้ำตามันไหลออกมาเองเลยอ่ะคือ ดีใจที่ได้มีโอกาสมาคุยมาเคลียร์มาเคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงเขาบอกว่าเออมันก็ไม่มีอะไรจริงๆเนาะที่ผ่านมาที่เราไม่คุยกันเนี่ยเพราะไม่มีใครเริ่มคุยก่อนไม่มีใครนี้ก่อนนะครับทางฝั่งพี่เจเน็ตเขาก็ยุ่งเขาก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องมุมนี้ไปนะฮะทางฝั่งพี่ฝนเขาก็คิดว่าเขาก็น้อยใจอ่ะทางนู้นอยู่ๆเขาไม่คุยกับเขาไม่คุยก็ไม่คุยมันก็เลยกลายเป็นสองคนเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้คุยกันไปเลยนะครับวันนี้พอได้กลับมาเจอกันนะก็นะนักข่าวถามว่านี่ถือเป็นการเคลียร์ใจกันเลยหรือเปล่านะครับนะก็ทั้งคู่ก็บอกว่าเหมือนกับที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่ามันเป็นอาการของคนน้อยใจของน้องสาวว่าเอ๊ะทำไมพี่สาวเงียบหายไปเราเป็นน้องเราก็รู้สึกว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าน้องด้วยความที่เราเป็นน้องเนี่ยอาจจะงองแงกว่าคนพี่นิดนึงวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้กลับมาเจอกันพี่ฝนบอกนะครับพี่ฝนบอกว่าแล้วข่าวถามว่าไปฟังใครพูดอะไรมาไหมถึงได้ห่างกันไปแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นความมโนของตัวแกเองจริงๆที่เจเน็ตเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเขางานเยอะเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นเนี่ยเขาเลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดว่าคนที่สนิทกันเนี่ยนะครับอย่าคิดไปเองอย่ามโนไปเองมีอะไรให้พูดตรงๆเขาบอกเคสของเขาเงี้ยถ้าพูดตรงๆนะอย่างแบบว่าถ้าถามกันเลยอ่ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกับเขาอ่ะมันจบเลยนะเพราะผมเชื่อว่าพี่เจเน็ตเนี่ยแกไม่เคยอันนี้โกรธใครอยู่แล้วอ่ะพี
1: ่
0: นะแต่ผมเวลาเราเจอปีหนึ่งเจ็บผมเจอแกเนี่ยนะขนาดว่าเราผมไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรไม่ได้เป็นคนอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะไปสวัสดีพี่แกเนี่ยพี่เขายังจำได้หูเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ดูเมื่อก่อนผอมกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ยังแบบโอเคยังจำได้คือด้วยความที่แกเป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะพี
1: ่
0: นะอย่างเคสเนี้ยก็พี่ฝนเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่าคนที่สนิทกันจริงๆอย่าคิดไปเอง
1: มี
0: อะไรให้คุยกันมีอะไรคุยกันตรง
1: สรุปแล้วก็ไม่มีอะไร
0: จะได้ก็สรุปว่าไม่มีอะไรฝ่ายหนึ่งน้อยใจไปเองนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะด้วยความยุ่งด้วยอะไรก็ไม่ได้ทักทายกันเหมือนเดิมไม่ได้ดูแลกันแบบ
1: มันก็มีจริงนะอย่างในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยุ่งก็ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะมันจะมีมันมีเพื่อนประมาณว่าเนี่ยชอบงอนแล้วคิดไปเอง
0: เออ
1: มันก็จะสุดท้ายก็ไม่คุยกันจริง
0: ๆต่างกันไปเลยเพราะอย่างนี้ก็มี
1: ใช่นี่ค่ะก็ต้องเคลียร์กันตั้งแต่เนิ่นๆเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ารู้สึกแล้วก็ถ้าเราคิดว่าคนนั้นยังสำคัญกับชีวิตเราอยู่ก็ทักเข้าไปก่อนไม่ได้เสียฟอร์มอะไรนี่ใช่ไหมก็ทักเข้าไป
1: ก่อนก็ได้เนาะ
0: เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงกันนัดมากินคืออะไรกันหรอกก็แค่แบบทักทายกันให้เป็นปกติคิดความสัมพันธ์กันเอาไว
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ว่าไม่มีไอ้นี่อยู่ในชีวิตก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องคุยเราบอกว่าคนเรายิ่งโตขึ้นใช่ไหมเพื่อนจะน้อยลงนะ
1: จริ ง
0: แต่ขอให้มีคนที่แบบเวลาเราเดือดร้อนเรานึกถึงแล้ว
1: เรายืมตังค์ได้อ่ะ
0: หาได้
1: ค่ะ
0: เขาบอกในโทรศัพท์เราพี่สีถ้าเรามีคนให้โทรหาสัก5คนเนี่ยถือว่าชีวิตนี้ก็ถือว่าพอแล้วถ้าเรามีเรื่อง
1: พอแล้วเนาะ
0: เรามีเรื่องเดือด

0: ร้อนอะไรแล้วมีให้คนโทรหาไปรับฟังปรึกษาช่วยเราได้ลองไล่ดูเลยโทรศัพท์ถึงไหมพี่ถึงไหมพี่ตีถึงไหม
1: ไม่ถึงละ
0: ไม่ถึง
1: ไม่แล้วไม่รู้เป็นไรเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือไม่ค่อยชอบโทรศัพท์อะเดี๋ยวนี้แชทเอา
0: ใช้แชทใช่ไม่ค่อยโทรแล้วร้องอยู่ปีแล้ว
1: ไม่ค่อยคุยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเพราะว่ามันรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรอ
0: ผมก็เป็นนะ
1: แล้วใช่แชทเอา
0: คนที่ไม่เป็นกับเราเนี่ยนะใครไหม
1: ค่ะ
0: แอบเมาส์หัวหน้าน่ะขอพูดเบาหน่อยหัวหน้างานเราหัวหน้าเราอะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแชทชอบโทร
1: ก็โทรอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยรับอย่างนี้เหรอ
0: เออ
1: ถ้าแชทเดี๋ยวกลัวจะนี่ไงกลัวจะสื่อสารกันแบบว่าไม่ตรงประเด็นเลยต้องคุยต้องโทรเอา
0: เออมันก็ยังติด
1: แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่า introvert ใช่ไหมไม่ค่อยอยาก
0: ยุคนี้เราคิดว่ามีอะไรก็พิมพ์คุยกันอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: นะใช่ก็นี่ไงก็เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเวลาผสมกันในบ้านเนี่ยเหมือนกันเลยเวลาเขาจะเรียกลูกมากินข้าวก็ต้องแชทนะเขาห้ามโทรนะลูกจะไม่รับ
0: จริง
1: ลูกก็อยู่ในห้อง
0: ตามเลยลูกเลยต้องพิมพ์ไปใน TikTok เขาให้ข้อความ
1: ต้องพิมพ์เอาต้องพิมพ์เอาเขาจะไม่โทรกันเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกจะงอนจะโกรธพิมพ์เอาว่าเนี่ยกินข้าวได้แล้วถึงเวลาอะไรประมาณนี้นี่คืออยู่ในบ้านเดียวกันนะเด็กก็จะอยู่ในห้องส่วนตัว
0: ใช่บางทีขี้เกียจตะโกนผมไม่ได้กลัวมันตรวจหรอกแต่ขี้เกียจตะโกนหรือว่าขี้เกียจเดินขึ้นไปเรียกก็จะใช้วิธีว่าพิมพ์ไปในอ่านแน่เพราะว่าน างเล่นของนางเด็กเขาอยู่กับมือถือทั้งวัน
1: ใช
0: ่คือ
1: ไอ้น
0: ี่
1: นะไอ้นี่กระดิ่งคล้ายของอ่ะกดเรียก
0: เหมือนเรียกหมาเรียกแมวนะยุคนี้มีลูกเหมือนเรียกหมาแมวมากินข้าว
1: ชอบทำนั่นแหละยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
0: ครับ
1: มีกีฬาไหมวันนี้26เจอกับเวียดนามนะคะช้างศึก
0: ใช่2 ทุ่มทางชูนะนะครับต
1: ้
0: องโหลดแอปก่อนนะที่ดูฟรีเนี่ยต้องโหลดแอปด้วยนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับแอปมันติดขัดๆนิดนึงก็เขาก็มาเปิดช่อง YouTube ให้คนดูได้เลยก็ง่ายดีมี YouTube ของเขาให้ดูนะครับก็ยังไงก็ตามผลงานจะเป็นยังไงก็ตามเชียร์กันเนาะเพราะว่าเชื่อว่านักบอลก็คงจะกดดันพอสมควรล่ะนะฮะที่1ต้องไปเยือนเนี่ยก็กดดันอยู่แล้วนะ2กระแสด้วยนะฮะความคาดหวังของคนไทยนะครับก็ขอเล่นเต็มที่แล้วกันนะแพ้ชนะมันก็ฟุตบอลนะครับตรงก็ออกได้หมดแหละเพราะว่าเวียดนามจริงๆเขาก็มาเต็มกว่าเราอ่ะต้องยอมรับเขาเรียกชุดใหญ่มาเป็นทีมได้กว่าเรานะโอกาสเขาก
1: ็
0: มีมากกว่า
1: แค่เลยนะที่เปลี่ยนสัญชาติอ่ะโอ้โห
0: ใช่มีจุ่มพวกบาซิลด้วย
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ก็คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะอดีตกุนซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแกก็ยังบอกเลยว่ายากไม่ง่ายหรอกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องเสียเปรียบเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราเปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามไป2-2นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายเก็บบอกไปงั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเสียพยายามให้เต็มที่นะคะถ้าลูกแรกมาเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้จริง
1: ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกำลังใจ
0: แรกใช่ถ้าลูกแรกมาเร็วมันก็ฟุตบอลเขาก็สั่นเหมือนกันแหละเจอเราเนี่ยจริง
1: ๆนะ
0: วันนี้กัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นปลุกใจรุ่นน้องนะครับสหรัฐบอกไม่มีนะคำว่าชุด A ชุด B อะไรเนี่ยนะครับเมื่อเรามารับใช้ชาติแล้วเนี่ยทุกคนมีคุณภาพเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไทยเราไม่เคยแพ้เวียดนามในการมาเยือนแบบนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากสถิติอ่ะนะครับนะแล้วเขาก็เลยเชื่อมั่นว่านะศักยภาพของทีมสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะเอาแชมป์กลับบ้านไปได้
1: อ๋
0: อเอามา

0: มานักบอลมั่นใจเราก็เชียร์อ่ะลุย
1: เต็มที่นะ
0: คะใช่เนี่ยวิสารัตน์บอกว่าการมาเยือนเวียดนามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะสารัตน์บอกผมเนี่ยไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามในการเล่นนอกบ้านเลยแล้วก็หวังว่าสถิตินี้จะอยู่ต่อไป
1: โ
0: อ้ค่ะเขาบอกเมื่อก่อนเวียดนามเก่งแค่ไหนก็จะกลัวเราอ่ะ
1: ใช่ค่ะรายการของน้องเนเน่ไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวไปดูเทปย้อนหลังมาใช่ก็คือเป็นการบันทึกรายการเหมือนบ้านเรานั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนเนี้ยคนไทยเขาอยู่ที่เดี๋ยวนะสถานที่เนี่ยเพจของ CSILA นะคะตอนนี้เขาไปให้กำลังใจน้องเนเน่ก็เป็นกลุ่มคนไทยที่รวมตัวกันมีถือธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้วยนะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีการถ่ายทอดสดหรอกเพราะมันเป็นรายการบันทึกเทปนะคะก็เดี๋ยว
0: ก็ไปดูย้อนหลังตอน7โมงบ้านเราเหรอพี่เมื่อกี้ว่า7โมงใช่ไหมหรือ8โมง
1: น
0: ั
1: ่นแหละบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะใครที่อยากจะดูก็เข้าไปในเพจของ CHILA นะคะ
0: ครับผมครับ
1: คนไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพียบเลย
0: เย่ฝากเชียร์ฝากเชียร์น้องด้วย
1: ใช
0: ่ฝากผม
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่า
0: วเล่าบันเทิงครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: สำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะมาร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMS หรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงของท่านเลยการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็ภายใน30สิงหาคมนี้เนาะเราก็จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของพวกสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะคะให้จบให้สิ้นเนาะทั้งโลกเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับ
1: เมื่อวานนี้เห็นคลิปที่ทีมสารวัตรแจ๊กไหมไปรวบแก๊งนี้ได้กำลังกดเงินเลยค่ะน้องโด่งโ
0: อ
1: ้สารวัตรแจ๊กนี่ไปชุดนอนอีกคนนึงไปชุดเซเว่นอีกคนนึงไปชุดนมโรงเรียนนะคะโอ้โหแล้วไอ้สแกมเมอร์ผู้ชายอ่ะเคยไปทำงานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่สีหนุ3ปีกลับมาเมืองไทยก็ไม่เลิกอาชีพนี้เนาะแล้วก็มารับจ้างเป็นบัญชีม้าไปกดเงินแล้วก็โอนต่ออย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขามีรายได้ 5% ของยอดไปกับเมียพอสารวัตรแจ๊ดรวบฝ่ายผู้ชายได้เนี่ยเมียก็คือขับรถหนีไปชนคนก็ไม่จอดด้วยนะสุดท้ายก็ไปโดนรวบในปั๊มค่ะเธออ้างว่าอะไรรู้ไหมอ๋อยาไอซ์มันดีคือยาไอซ์ในกระเป๋าด้วยค่ะ
0: อือ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีคนทำอาชีพนี้อยู่จับได้แบบคาหนังคาเขาเลยเนาะ
0: เนาะคือมัน
1: ใช่
0: มันได้เงินง่ายจนเคยตัวพวกนี
1: ้ใช่พี่ค่ะแล้วก็เนี่ยเอาเงินก็มาเสพยามาซื้อยาเสพติดเสพกัน
0: มันได้ส่วนแบ่งมันเริ่มคิดถึงว่าโอ้โหมันเป็นการแบบบางทีค่าเขาต้องเป็นแล้วเงินเก็บเขาทั้งชีวิตอย่างเงี้ย
1: บางคนนี่คือแบบค่าตัวตายเลยนะมันหมดแล้วหมดตัวจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: แต่พวกนี้ยังไม่มีสำนึกอะไรเลย
0: ครับ
1: เนี่ย

0: ก็อยากให้ตำรวจไทยมีทีมแบบสารวัตรแจ๊กนี่นะสักประมาณเป็นร้อยเป็นพันทีมเนาะน่าจะเอาอยู่ไหม
1: ใช่ใช่โอ้เห็นทีมนี้เขาทำแบบทำโซเชียลให้เราเห็นด้วยเนาะเห็นวิธีการ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันก็เป็นการเผยแพร่ผลงานด้วยนะคร
0: ับ ได้เห็นวิธีการทำงานแล้วไม่แบบไม่ซ้ำรอยเลยว่าอู้จับไม่ได้เลยนะโอ้ไปในใครจะไปคิดนะใส่เสื้อนมโรงเรียนไปเงี้ยโอ้นี่คือตำรวจนะคะ
1: เออความตัวเก่งความตัวเก่ง
0: จริ งมากเก่งจริงๆนะคะแต่ว่าก็ขัดใจอะไรรู้ไหมเขาเบลอภาพผู้ต้องหาทั้งคู่ไม่ได้เห็นหน้าเลยทั้งผัวทั้งเมีย
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตา
1: เป็
0: นในร้ายเนี่ยมันคือหน้าตาเป็นยังไง
1: เออน่าจะประจานไปเลย
0: เนาะแล้วก็เข้าใจแหละตำรวจเขาก็บังคับใช้กฎหมายไอ้ตัวต้องอำพรางใบหน้านั่นแหละถูกต้อง
1: อืมครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะครับพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายนะคะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
13: อร่อยมากละลายในปาก
12: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
14: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
15: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
12: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
16: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับสีไปอยู่บนรถนี่นะฮะก็ฟังข่าวนี้เลยมันเกิดเหตุจู่ๆมีก้อนเหล็กนะครับลูกเหล็กเนี่ยหนัก15โลนะพี่จู่ๆเนี่ยพุ่งเข้ามาทะลุกระจกเข้ามาใส่คนที่นั่งอยู่ในรถนะครับปึ้งหนึ่งกระจกแตกตรงกลางบานประตูเลยนะกลางบานกระจกหน้าเลยนะฮะทะลุเข้ามาโอ้โหนะฮะคนขับเนี่ยเขาขับอยู่เส้นมอเตอร์เวย์นะพี่นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่แหละนะครับในพื้นที่ชลบุรีนะก็ปรากฏว่าในพื้นที่บางประโคนฉะเชิงเทรานะครับปรากฏว่าโดนน้องที่นั่งหน้าเนี่ยนะฮะอายุ14ปีนะครับเฉี่ยวแขนไปได้รับบาดเจ็บคือเขาบอกว่าดวงดีมากนะถ้าเกิดว่าไอ้ลูกเหล็กนี่พุ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันหล่นมาจากรถบรรทุกเหมือนเป็นรถบรรทุกพ่วงอะพี่โอ้เหล็กหล่นลงมาโอ้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับฝากเลยนะแล้วถ้าเราขับตามรถบรรทุกหรือว่าพี่ๆรถบรรทุกเนี่ยต้องฝากดูนะอุปกรณ์บนรถท่านนะฮะอะไรที่มันเป็นน็อตเป็นเหล็กเนี่ยชิ้นเล็กๆของท่านเนี่ยแต่มันใหญ่สำหรับคนอื่นนะโอ้เวลามันหลุดมานี่อันตรายมากนะครับอันตรายมาก
3: ถือด้วยความแรงเน
4: า
3: ะ
4: ใช่พี่ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเออ
3: ครับผม
4: ตอนเหล็กน่ากลัวน่ากลัว
3: บรรทุกอะไรก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะต้องมันละเอียดหน่อยนะ
4: ใช่ยิ่งบางทีเป็นรถพ่วงเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเหล็กที่ยึดตัวพ่วงกับตัวรถไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันแน่นหนามากน้อยขนาดไหน
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
7: ครับผมเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจ Facebook นี่นะครับผมอ่านจากข้างบนลงมานะพี่นะจะเห็นคุณอมรีเนี่ยวันนี้มาวินมาคนแรกนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกว่า25องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้27องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณหมูนะครับจากอุดรธานีคุณสัตติมามาสวัสดีเรานะครับคุณอะไรนะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยบอกว่าดอลลี่พาร์ตันคือพุ่มพวงดวงจันทร์ของเมืองไทยแต่ผมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์และราชินีเพลงลูกทุ่งหญิงคนแรกของเราก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเพราะว่าลอลิพาตันเนี่ยอยู่ในวงการถึง70ปีอ่ะวันนี้นะครับขอบอกนิดนึงนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวของคุณดอลิพาตันนะครับไปฟังผมในสุชาติ radio.com นะครับรายการBeautiful Music จะรีวิวให้กับดอลิพาตันนะครับตอน 5:00 น.ครับผม
6: ค่ะโอ้ยต้องไปติดตามแล้วล่ะคะค่ะถ้าอย่างนั้น
7: สุชาติ radio.com ครับผม
6: สุชาติ radio.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสะกดด้วยต
7: ั
6: วอังกฤษค่ะ
7: SUCHART นะครับนั่นก็คือสุชาติแล้วก็ radio.com ครับ
6: ค่ะขอเวลาอีกครั้งได้ไหมคะพี่ต้นหรือว่าแบบสามารถฟังได้ต่อเนื่อง
7: ฟังได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเทปเนี้ยจะลงตรงตอน 5:00 น.ครับผม
6: อ๋อค่ะ
7: ตอน 5:00 น.
6: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทางท้ายขึ้นไปนะคะคุณ